0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนไม่มีเงินประกันตัวกองทุนยุติธรรมช่วยได
12: ้ผู้ใหญ่ช่วยด้วย
11: วิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวมีอะไรหรือเปล่านะฮะ
12: กระลูกฉันน่ะสิผู้ใหญ่มันไปขโมยนมเปรี้ยวร้านเฮียหงเฮียหงเขาก็จะเอาเรื่องด้วยทำไงดีล่ะผู้ใหญ่ทางบ้านผมก็ยากจนคงไม่มีเงินไปขอประกันตัวลูกผมแน่ๆล่ะผู้ใหญ
11: ่โถเอ้ยเป็นหัวขโมยตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเลยนะแต่การขโมยเนี่ยมันเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ด้วยสิถ้าเองไม่มีเงินประกันตัวไอ้จุกจริงๆไปขอความช่วยเหลือที่กองทุนยุติธรรมหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะ
12: ฮะกองทุนยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
13: ใช่แล้วค่ะ
7: ไม่มีเงินประกันตัวกองทุนยุติธรรมช่วยได้หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีพฤติกรรมหลบหนีลักษณะการกระทำผิดไม่ร้ายแรงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือดูจากประวัติการกระทำผิดนิสัยความประพฤติและฐานะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการว่าจะช่วยเหลือเต็มจำนวนหรือบางส่วนโดยท่านสามารถขอความช่วยเหลือผ่านพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือชั้นศาลโดยการยื่นคำขอด้วยตนเองยื่นคำขอแทนหรือมอบอำนาจก็ได้นะคะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดศูนย์ CM Force เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงยกระดับการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดศูนย์ CM Forceเป็นการดำเนินงานติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดควบคู่กับใช้ระบบกล้อง CCTV และระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต4เมตร80เซนติเมตรทั้งคันดินน้ำปิงและผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมถึงเร่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและลำเหมืองต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้กลับเข้ามาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกและกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงโทร083 9053186หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทร053 234 444รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุได้ที่ทรัฟฟี่ฟองดูเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ขนมปังเนี่ยอร่อยนะใส่ลูกเกดเยอะดี
9: ทำไมเรียกลูกเกดเป็นลูกของต้นเกดเหรอ
8: ไม่ใช่หรอกลูกของต้นเกดมันเหมือนละมุดสีดามีรสหวานกินได้แต่ไม่ใช่ลูกเกดที่ใส่ขนมปัง
9: แล้วทำไมเขาเรียกลูกเกดล่ะ
10: ภาษาอังกฤษเขาเรียกลูกองุ่นว่าเกรปสงสัยคนไทยจึงเรียกลูกองุ่นแห้งว่าลูกเกรปแล้วเพี้ยนมาเป็นลูกเกดลูกเกดหมายถึงองุ่นที่ไม่มีเมล็ดเอามาตากและผึ่งลมให้แห้งคำว่าลูกเกดอาจมาจากคำภาษาอังกฤษว่าเกรปที่แปลว่าองุ่น
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ท่านยินค่ะประมาณนั้นค่ะ
11: แสดงว่าอย่างนี้นอกจากเราจะดูเรดาร์เพื่อประกอบการตัดสินใจเดินทางแล้วเราก็ต้องมองฟ้าด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมฮะว่าถ้ามันเมฆครึ้มๆดำๆมาน่าจะตก
10: ใช่ค่ะแต่โดยรวมแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไอ้ตัวมรสุมหน้ามรสุมเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำซะมากกว่าช่วงเช้าก็อาจมีได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงเช้าช่วงก่อน8โมงอย่างเงี้ยมีช่วงหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเคยนั้นไหมที่ว่าตอนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ฝนตก
11: ไม่หลับสนิทไม่ทันรู้ตัวเลย
10: แล้วแล้วก็ประมาณสัก7โมง8โมงเนี่ยฝนก็จะหยุดอย่างเงี้ยก็กลางวันก็จะใสประมาณนี้นะคะแต่อย่างนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยฝนมันเริ่มมาตั้งแต่4โมง
11: นะคะมันก็กระหน่ำเร็ว
10: มันก็กระหน่ำทุกพื้นที่นะคะก็บางจุดบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นไปบางจุดบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมนะคะอย่างที่แยกบางนาเมื่อวาน
11: ก็ท่วมเหมือนกันใช่ไหมบางนาของเรา
10: ใช่ก็ท่วมแต่พื้นที่หลักอย่างอื่นก็มีท่วมเหมือนกันน่าจะมีท่วมเหมือนกันระบายไม่ทันประมาณนั้นนะคะค่ะแต่ว่าแล้วก็ตกค่อนข้างนานแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ช่วงเย็นค่ำเวลาเดิมนะคะที่จะมีเข้ามาค่ะ
11: แล้ววันนี้ลักษณะสภาพอากาศของวันนี้กับเมื่อวานแตกต่างกันไหมคะพี่ดา
10: ก็ไม่แตกต่างนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ตัวการเดิมนะคะก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะมันก็เลยทำให้ภาคตะวันออกภาคกลางนะคะขออภัยค่ะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะยกเว้นแต่ทางด้านภาคเหนือนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางนะคะก็อาจจะไม่ลักษณะที่ยังคงมีฝนอยู่นะคะแต่ไม่มีฝนตกหนักแต่ที่ตกหนักก็อาจจะเป็นช่วงภาคตะวันภาคตะวันออก
11: ภาคใต้ภาคใต้ใช่ไหมด้านที่รับลม
10: ใช่ค่ะกรุงเทพวันนี้ก็น่าจะมีฝนเยอะอยู่อีกสักหนึ่งวันนะคะก็น่าจะมีฝนตกหนักอยู่เพราะว่าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยประมาณ4โมง5โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะอยู่ฝนตกหนักอย
11: ู่ไม่ตกเลิกงานอย่างนี้คนแอโรบิกก็แอโรบิกกันไม่ได้อีกแล้วนะคะ
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วอย่างเมื่อวานอ่ะแต่ละภาคฝนตกมากน้อยแค่ไหนล่ะพี่ดา
10: ค่ะเมื่อวานนะคะการกระจายฝนเนี่ยทางด้านภาคเหนือนะคะก็การกระจายฝนก็ไม่ได้เยอะนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักอยู่หนึ่งที่ที่ดอยอ่างขางนะคะ 35.0 นะคะหลักแต่นั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะก็ปริมาณฝนสะสมเมื่อวาน7โมงเช้าของวันนี้จนถึง7โมงเช้าของเมื่อวานกันถึงวันนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอย่างวันนี้เราก็พยากรณ์ให้ฝนลดลงนะคะทางด้านภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที
11: ่40แล้วนะคะวันนี
10: ้ใช่40ของพื้นที่ก็จะเน้นทางด้านทิศตะวันตกก็คือแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทางด้านตนบนก็มีเชียงรายพะเยาน่านแพร่นะคะแล้วก็มีตากพิษณุโลกด้วยนะคะค่ะก็วันนี้ก็ยังคงแต่ทางด้านภาคเหนือเนี่ยปริมาณฝนลดลงนะคะค่ะ
11: แต่อุณหภูมิมันก็เลยเริ่มลงมาด้วยใช่ไหมเพราะช่วงนี้มีฝนหลายพื้นที
10: ่ใช่ค่ะมีเมฆเยอะอะไรเงี้ยทางด้านอุณหภูมิก็เราก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะส่วนสภาพไอ้ตัวฝุ่น PM ก็หายไปนะคะเพราะว่ามันมีฝนลงมาชะลาค่ะค่ะอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์กระจายนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็มีเป็นลักษณะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย
11: ์บุรีรัมย
10: ์นางรองนะคะ 38.6 นะคะรองลงมาก็จะเป็น101นะคะจังหวัด101 36.4 นะคะแต่ในวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฝนลดลง
11: อยู่ที่ร้อยละ40
10: เหมือนกันนะคะลดลงฝนร้อยละ40ก็จะเน้นอยู่ทางด้านตนบนนะคะก็คือหนองคายบึงกาฬสกลนครนะคะและนครพนมเพราะว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางด้านประเทศเวียดนามตนบนเนี่ยก็ยังคงปกคลุมอยู่ก็อาจจะได้รับผลกระทบลงนะคะทางด้านภาคทางด้านอีสานตอนบนแต่อีสานตอนล่างก็อาจจะเป็นช่วงลักษณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
11: ก็คือใช้ปัจจัยคนละตัวกันใช่ไหมช่วงนี้
10: ใช่ค่ะ
11: ตอนนี้ยังไม่มีร่องอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม
10: ยังค่ะยังร่องมรสุมยังไม่ปรากฏนะคะร่องมรสุมยังไม่ปรากฏเลยก็มีแค่หย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดปกคลุ
11: ม
10: ที่ปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะ
11: ซึ่งอันนี้เราสามารถเปิดภาพแผนที่อากาศให้ดูได้นะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นหน้าตาเป็นยังไง
10: ค่ะเพราะว่าตัวไออากาศเย็นจากซีกโลกใต้มันแผ่ลิ่มขึ้นมาสูงนะคะมันก็เลยทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันก็ขาดหายไปมันก็เลยเป็นลักษณะเหลือแต่ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้มรสุมก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงหรือกำลังปานกลางอยู่ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเพราะว่าอากาศเย็นจากซีกโลกใต้ก็แผ่ลิ่มขึ้นมาสูงมาก
11: และ
10: สูงเลยค่ะ
11: ด้วยความที่หย่อมมันอยู่ไกลนี่เองอ่ะทำให้ฝนบริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมันน้อยลงใช่ไหมฮะ
10: เป็นเพราะว่าที่มรสุมตะวันตกจิกตัวภาคเหนือฝนน้อยลงใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าตัวนี้มากกว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยจากซีกโลกใต้มันดันขึ้นมาสูงนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมวันแรกมันก็จะทำให้แนวเกิดแนวปะทะแต่วันนี้มันก็คลุมลงมามันก็เลยฝนก็เบาลงไปนะคะก็เหมือนกันแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะยกเว้นแต่ทางด้านซีกตะวันตกของภาคเหนือนะคะและก็ภาคกลางที่ยังคงมีฝนอยู่และก็ยงความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคไอตัวประเทศเวียดนามก็จังคงมีผลต่อทางด้านภาคอีสานตอนบนแต่ว่าการกระจายฝนลดปริมาณลดลง
11: นะวันนี
10: ้ใช่ค
11: ่
10: ะ
11: ค่ะมากันที่ภาคกลางครับอันนี้ก็น่าจะแบบอยู่กลางๆของสองปัจจัยเลยใช่ไหม
10: ครับใช่ค่ะภาคกลางก็จะการกระจายของฝนเมื่อวานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40นะคะฝนสะสมนะคะซึ่งปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะ 22.2 นะคะรองลงมาก็จะเป็นนครสวรรค์อำเภอตากฟ้านะคะ 20.7 นะคะแต่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางไม่มีฝนตกหนักนะคะแต่วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคกลางนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของเหมือน40ของพื้นที่เหมือนกันนะคะร้อยละ40ก็การกระจายฝนก็จะเน้นอยู่ทางด้านซีกตะวันตกนะคะกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและสุพรรณบุรีนะคะรวมทั้งพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะว่าฝนมันก็มาจากทางด้านราชบุรีนครปฐมแล้วเคลื่อนเข้ากรุงเทพหรือเคลื่อนมาจากทางด้านสมุทรสงครามสมุทรสาครเคลื่อนเข้ากรุงเทพแล้วก็ส่งผลไปทางด้านการทางด้านพระนครศรีอยุธยาด้วยประมาณนั้นนะคะ
11: ภาคกลางก็ยังทรงๆนะคะช่วงนี้ก็แบบไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดลงจากวันก่อนเท่าไหร่ใช่ไหม
10: คะใช่ค่ะก็ยังคงแบบมีเข้ามาเรื่อยๆแต่บ่ายค่ำเย็นค่ำประมาณนั้นค่ะ
11: มาแล้วกันที่ภาคตะวันออกค่ะอันนี้ก็จะต้อง
10: ใช่ค่ะ
11: ให้ความสัมพันธ์เป็นพิเศษเลยเพราะว่าวันนี้เราก็มีเตือนฝนตกหนักด้วย
10: ใช่ใช่เพราะว่าภาคตะวันออกกับภาคใต้เนี่ยเป็นด้านรับลมนะคะเพราะว่าถึงจะแบบด้านรับลมมากมากเลยนะคะแล้วก็มันอยู่ใกล้ทะเลด้วยมันก็เลยทำให้มีฝนตกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยทางด้านภาคตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็จะเน้นบริเวณชายฝั่งก็คือชลบุรีจันทบุรีนะคะระยองและตราดนะคะคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะซึ่งวันนี้นะคะจากฝนสะสมเมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะการกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดตราดคลองใหญ่นะคะ 27.2
11: ก็ยังไม่ใช่ฝนตกหนักใช่ไหม
10: ยังไม่ฝนตกหนักแต่ว่าฝนสะสมวันนี้นะคะน่าก็ยังน่าจะมีฝนเกิดขึ้นอยู่นะคะในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางประมาณนั้นค่ะ
11: มากันที่ภาคใต้ต่อครับพี่ดาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
10: ก็สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ40จะเน้นทางด้านตอนกลางชุมพรลงไปนะคะคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนเดิมนะคะส่วนเมื่อวานปริมาณฝนมากที่สุดก็คือฝนสะสมนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40นะคะเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางและปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่สงขลาคอหงนะคะ
11: ก็ยังไม่หนักเหมือนกันนะ
10: ใช่เป็นฝนปานกลาง 20.8 นะคะค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ก็ร้อยละ60ของพื้นที่จะเน้นฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแถวภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมก็ 1-2 เมตรนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหรือว่าอยู่ในเกณฑ
11: ์ปกติ
10: จะปกติเหมือนกันเราก็ไม่ได้ห้ามนะคะและปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนะคะอยู่ในฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่หรือ30ของพื้นที่แหละแต่มีปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดตรัง 13.5 5
11: ก็ไม่ได้คลุมทั้งภาคนะเมื่อวาน
10: ใช่ใช่ค่ะแต่วันนี้ก็ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝนก็ยังคงเยอะ
11: เราก็ยังมีคำเตือนอยู่นะสำหรับฝนตกหนัก
10: ใช่ค่ะก็ให้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะร้อยละ60ของพื้นที่ก็เวลาเดิมนะคะใช่ดูข้อมูลไปแล้วเวลาเดิม4โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะ4โมงฝนก็จะก่อตัวทางด้านแถวราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็จะเคลื่อนเข้ามา
11: ก็คือดูถ้าเป็นแล้วคือดูฝั่งซ้ายของกรุงเทพไว้ว่ามันเริ่มวิ่งเข้ามาหรือยัง
10: ดูฝั่งทิศตะวันตกแล้วกัน
11: ฝั่งซ้าย
10: บางคนไม่รู้ว่ากูอยู่ฝั่งไหนไม่รู้ต้องหันหน้าไปฝั่งซ้าย
11: ขวา
10: อะไรเง
11: ี้
10: ยฝั่งที่ตะวันตกนะคะฝั่งที่ตะวันตกฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นนะคะคนที่อยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นก็ให้ดูทิศตะวันตกนะคะใช่
11: เพราะว่าอย่างเมื่อวานนะตอนที่ฝนมาภาพเรดาร์มันก็เห็นเป็นเมฆแผ่กว้างมาเหมือนกันมาปกคลุมไว
10: ้ใช่แล้วก็ช่วงประมาณสัก4โมงเป็นต้นไปก็เริ่มก่อตัวแล้วก็5โมงก็จะขึ้นเข้ามา4โมงครึ่งหรือก็อันเนี้ยประมาณก็5โมงจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุม
11: ได้เวลาเริ่มงานนะเพราะมาตามเวลานัดอยู่แล้ว
10: ใช่กรุงเทพมหานครก็มีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะประมาณ1ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะประมาณช่วงเวลา5โมงถึง1ทุ่มนะคะ
11: ครับและยิ่งเป็นวันศุกร์ด้วยก็ต้องวางแผนกันเดินทางกันด้วยนะฮะในวันนี้สำหรับชาวกรุงเทพนะครับ
10: อย่างเมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักด้วยนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที
11: ่
10: มีฝนตกหนัก2ที่นะคะที่1ก็คือบางนา
11: ก็คือบ้านเรานี่เองนะ
10: บ้านเรานะคะ 70.7 นะคะเมื่อวานทั้งลมแรงทั้งฝนตกหนักนะคะและก็ที่2ก็คือสุวรรณภูมินะคะสนามบินสุวรรณภูมิสมุทรปราการอำเภอบางพลีนะคะก็ 54.2 นอกนั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะมีฝนตกหนักก็ได้เพราะว่าเราสถานีของเราก็ไม่ได้อยู่ทุกจุดนะคะ
11: แต่ว่าก็ตรงที่เราอยู่ก็ตกหนักพอดีเลยนะ
10: ใช่ใช่แล้วลมแรงด้วยนะคะ
11: ค่
10: ะวันนี้ก็ยังคงเดิมนะคะยังคงเช่นเดิมก็สี่โมงเป็นต้นไปนะคะ
11: ระวังกันไว้นะช่วงนี
10: ้ใช่ก็จะมีดูข้อมูลแล้วสี่โมงเป็นต้นไปก็ยังคงมีฝนตกนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยค่ะ
11: ครับเดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook YouTube สักครู่นะฮ
10: ะ

0: ครับอุตุปากช่องวันนี้นครราชสีมาฝนยังคงเยอะอยู่ไหมคะ
1: วันนี้นครราชสีมานะคะก็น้อยนะคะฝนน้อยค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะฝนน้อย
0: ค่
1: ะ
0: วันนี้น้อยอยู่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วครับพี่ดาวันนี้สายแรกนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบนขอสวัสดีท่านผอ.จากจังหวัดนครศรี
1: ค่ะ
2: โอเลขุดอาณาธิปไตยที่ประชาชนกรุงเทพช้ำมากเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะกรุงเทพเลยใช่ไหมท่านผอ.จะเป็นช่วง
1: ค่ะ
2: โอ้โหเย็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: เห็นสิ่งนี้อันหนักช้ำวันนี้เขาจะมีอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ประมาณช่วง4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
2: ใช่แล้วแถวโอเรียวไปยาเขาเราสุขวิทแยกมานานดีเป็นย่านรถหนาแน่นเลยนะแถวนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
2: รถวิ่งเร็วเวลาขนาดรถไฟฟ้าจะวิ่งเร็วเวลาเลยนะฝนตกหนัก
1: ใช่ค่ะลมแรงเมื่อวานค่ะ
2: ลมแรงมากเมื่อวานอ๋อคุณแอบเขาจะมีฝนเล่นจัดที่ไปใช่ไหมตั้งแต่เดือนเนี้ยเดือนมิถุนาเนี่ยอ๋อยังมีฝนเล่นๆจะเป็นในช่วงเย็น
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นรูปหน้าฝนแล้วก็จะเป็นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำนี่แหละค่ะแล้วแต่วันไหนก็จะตกหนักหรือไม่ตกหนักก็จะเยอะขึ้น
2: แล้วก็คนจะมีชวนมัน
0: จะเลยฮัลโหลคุณพรชัยสวัสดีครับ
2: เขาบอกโอ้ชีจะมีชวนมันด้วยใช่ไหมครับ
1: ยังค่ะไม่มีอะค่ะถ้าเดือนนี้ไม่มีแล้วก็ไม่ทิ้งแล้วนะคะก็ไม่ได้ทิ้งชวนค่ะ
2: ครา
1: วนี้เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ
0: ครับสวัสดีครับรับสายกันอีกสายนึงนะครับคุณเจเจจากสมุทรสาครสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เมื่อวานในสมุทรสาครนี่โหฝนช่ำตั้งฝนชุกช่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงเลยแบบสามโมงเลยครับ
1: ค่ะ
3: วันนี้จะยังมีฝนยังมีอย่างเมื่อวานนี
1: ้จะใช่ค่ะยังคงมีโอกาสอยู่นะคะช่วงประมาณสัก3 โมงต้นไปแถวนั้นอาจจะเป็นบ่ายสามอะไรเงี้ยบ่ายสามหรือบ่ายสี่วันนี้อาจจะช้าหรือเร็วก็บวกลบประมาณ1 ชั่วโมงนะคะอาจจะเป็นบ่ายสามเหมือนเดิมแล้วก็หรือ4 โมงเหมือน4 โมงอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
3: ถือว่าแบบว่าฝนมันจะลากยาวไปถึงค่ำถึง2 ทุ่ม
1: ก็ถ้าฝนหนักมันเคลื่อนเข้ามากรุงเทพแล้วแต่ถังนั้นก็เหลือแต่ฝนเล็กน้อยฝนปานกลางซะมากกว่าแต่ฝนเล็กน้อยเนี่ยค่อนข้างนานตกนานเลยค่ะค่ะ
3: แสดงว่าวันนี้ก็ยังบอกจะหนักกว่า
1: ใช่ค่ะยังคงมีฝนตกหนักอยู่ค่ะวันนี้ค่ะ
3: แล้วพรุ่งนี้จะมีฝนหนักอีกไหมครับ
1: พรุ่งนี้นี่ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่าดูข้อมูลแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ฝนก็ยังกรุงเทพและทางด้านสมุทรสาครก็ยังคงดีอยู่ค่ะฝนยังคงมีอยู่ค่ะ
3: แล้วฝนจะหยุดบอกว่า
1: เบาลงไปใช่ไหมคะ
3: เบาลงไป
1: ฝนเบาลงไปก็จะแบบไปช่วงวันที่22นะคะฝนเบาลงไปค่ะก็ช่วงนี้วันที่19 20 21ฝนยังคงเยอะต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันที่20ฝนเบาลงไปแล้วก็22 23 24 22ฝนเบาลงไปแล้ว23 24ก็มาใหม่ค่ะ
3: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ครับสวัสดีครับดูคอมเมนต์ทาง Facebook กันต่อนะครับคุณประสบสุขกับเปอร์ระนอง18 19 20นี้ไม่มีฝนเลยครับเป็นเพราะลมหนาวขึ้นมาแรงใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ลมหนาวจากซีกโลกใต้เนี่ยมันแทงขึ้นมาสูงนะคะดังนั้นทางด้านระนองมันก็จะมีลมแรงเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ฝนก็จะหายไปนะคะยกมันจะอยู่ทางด้านแถวพังงา นะคะภูเก็ตซะมากกว่าแต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ทางด้านระนองก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะแต่ไม่ได้เยอะมากนักนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะยังคงชุกอยู่นะคะ
0: แล้วอย่างนี้มันทำให้อุณหภูมิต่ำสุดของพื้นที่ภาคใต้ลดลงด้วยไหมฮะช่วงนี
1: ้ก็ลดลงก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าความชื้นมันสูงนะคะดังนั้นเนี่ยอากาศอุณหภูมิต่ำสุดมันก็ไม่ได้ลดเยอะเพราะว่าความชื้นมันสูงนะคะแต่เรารู้สึกได้ว่าทำไมมันหนาวมันเย็นเพราะฉะนั้นคนแถวภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ก็จะรู้สึกว่าหน้าฝนเนี่ยมันมีอากาศหนาวด้วยอากาศเย็นด้วยมันอย่างครั้งฉันก็เคยอยู่ที่ระนอง
0: ความรู้สึกที่คนกรุงเทพอย่างเราอาจจะไม่รู้สึก
1: ตอนฉันอยู่ระนองก็แบบทำไมหนาวจังวะภาคหน้าฝนเนี่ยทำไมมันหนาวจังพอมาอยู่อุตุก็เพิ่งรู้ถึงบางอ้อว่าอ๋อเป็นเช่นนี้เองนะคะแล้วก็มีหมอกด้วยเกิดขึ้นด้วยมีทั้งฝนทั้งหมอกอะไรเงี้ยมันก็สวยไปอีกแบบนึงทางด้านภาคใต
0: ้ครับมีอีกสายนึงโทรเข้ามาครับวันนี้พี่ออนจากบางปะกงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องเบนสวัสดีค่ะท่านผอ.จันทร์สุดาจ้า
1: สวัสดีค่ะ
4: ทำไมมาตู้เดียวแล้วก็ไปล่ะคะ
1: เมื่อวานล่ะคะ
4: วันเมื่อเช้านี้ตอน8 โมงค่ะ
1: ก็เดี๋ยวว่าเก็บไว้ตอนเย็นค่ะเก็บไว้ตอนเย็น
4: เก็บไว้ตอนเย็นเหรอคะ
1: ใช่
4: จริงนะรอแล้ววันนี้ สูบน้ำเข้าบ่อด้วย

0: ไปอ่ะอยากให้ตกเยอะๆเพราะน้ำในคลองมันก็ไม่มากเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ตกใช่ไหมคะเย็นค่ำ
1: ใช่ค่ะมีโอกาสตกค่ะยังเย็นค่ำนี้นะคะค่ะ
0: แต่ก็ให้นักเรียนกลับบ้านก่อนนะคะตก
1: ค่ะ
0: พระพิรุณจ๋าอย่าเพิ่งตกตอนนักเรียนเลิกนะคะ
1: เขาก็จะชอบแบบให้ตกตอนนักเรียนเลิกจะมากกว่านะคะ
0: ใช่เลยก็ชอบตกตอนโรงเรียนเลิก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ขอบคุณท่านผอ.น้องเบนน้องโอเล่และน้องๆทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ออนอันนี้ช่วงนี้เราก็ต้องให้เด็กๆพกร่มกันไปด้วยนะฮะพกติดกระเป๋ากันไว้เลยเพราะว่าฝนก็มีโอกาสตกได้ทุกวันนะช่วงนี
1: ้ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันต่อนะฮะ
1: ค
2: ุณสาสิมาพลทองอำเภอศรีดาโคราชไม่มีฝนเลยค่ะ
1: ช่วงนี้ทางด้านโคราชนะคะฝนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทางด้านภาคอีสานตอนล่างหรือโคราชนะคะก็จะน้อยยาวจนถึงวันที่23นะคะแล้ววันที่24เนี่ยจะกลับเข้ามีอีกครั้งนึงค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เราดูคาดการณ์เป็น7วันได้เลยใช่ไหมว่าอาทิตย์หน้าฝนจะน้อยช่วงต้นอาทิตย์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เลยค่ะก็คือช่วงภาคอีสานนะคะก็ช่วงนี้ฝนน้อยลงไปจนถึงวันที่22นะคะ23นะคะแล้วที่24ก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งนึง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นด้วยของปัจจัยด้านไหนล่ะถึงทำให้มีฝนเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์หน้า
1: ก็ร่องมรสุมมันหายไปนะคะร่องมรสุมมันไม่ได้ปรากฏขึ้นนะคะก็มันก็เลยทำให้ทางด้านภาคอีสานฝนก็ค่อนข้างจะน้อยลงไปด้วยนะประมาณ
2: แต่ถ้าเป็นพวกด้านรับลมมรสุมก็ยังมีฝนเยอะอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะค่ะ
2: ครับคุณประสบสุขยังช่วงนี้จะมีฝนทิ้งช่วงเลยหรือยังครับ
1: ไม่มีค่ะไม่มีย
2: ังไม่ทิ้งช่วงนะในตอนนี
1: ้ไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งแล้ว
2: คุณเตือนใจเขตปู่เจ้าเมื่อวานฝนกระหน่ำครับเป็นอย่างนี้อีกกี่วันครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ยังคงมีนะคะวันนี้ก็ยังคงมีอยู่เวลาเดิมนะคะสี่โมง
2: เวลาเลิกงานนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: คุณสุริยาสุราษฎร์ธานีฝนจะทิ้งช่วงเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ทิ้งนะแต่ว่าจะมีน้อยลงไหมฮะ
1: ก็ไม่ได้น้อยลงนะคะยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนะคะยังคงมีค่อนข้างดีอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะก็จะเป็นมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะไม่เยอะไม่ทิ้งช่วงค่ะ
2: ครับแล้วก็มีคุณอเนกส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ
1: ค่ะ
2: คุณบอลกระบี่จะมีฝนไหมครับวันนี้ฝนจะเยอะขึ้นเมื่อไหร่ครับ
1: กระบี่วันนี้ฝนก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็เน้นฝนตกหนักด้วยนะคะเราก็ให้เน้นฝนตกหนักด้วยที่กระบี่นะคะค่ะฝนยังคงเยอะอยู่นะคะ
2: คุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินมีฝนตกเล็กน้อยครับจะมีฝนอีกไหมครับวันนี
1: ้มีโอกาสอยู่นะคะสำหรับสุราษฎร์ธานีฝนยังคงมี
2: ครับแม้ตอนนี้เราจะยังเปิดเรดาร์อาจจะยังไม่เห็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: คุณแสงเพชรอำเภอนิคมน้ำอูนสกลวันนี้มีฝนไหมครับ
1: สกลนครวันนี้ฝนลดลงนะคะฝนลดลงไปเลยค่ะ
2: วันนี้สกลฝนลดลงนะครับ
1: ค่ะ
2: คุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์วันนี้ลพบุรีมีฝนไหมครับ
1: ลพบุรีก็มันมีช่วงเย็นค่ำนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะคะไม่เยอะลพบุรีไม่มีโอกาสน้อยค่ะแต่ก็มีเป็นบางจุดบางพื้นที่แต่ว่าโดยรวมแล้วมีโอกาสน้อยกว่า
2: อาจจะไม่ได้มีทั้งจังหวัดใช่ไหมอาจจะแค่แบบบางพื้นที่บางอำเภอ
1: ใช่ค่ะแต่ส่วนมากจะโอกาสน้อยกว่านะคะน้อยค่ะ
2: วันนี้โอกาสน้อยนะฮะ
1: ค่ะ
2: เอกคุณเอกราชระยองช่วงนี้ฝนเยอะไหมครับ
1: ก็วันนี้ก็ยังให้ฝนตกหนักอยู่นะคะฝนเยอะอยู่ค่ะวันนี้นะคะ19-20นะคะฝนเยอะทั้งด้านระยองนะคะแล้วก็วันที่21-22นี่ฝนเบาลงไปนะคะโดยเฉพาะวันที่22ฝนเบาลงไปอย่างชัดเจนแล้ว23-24ก็จะกลับเข้ามาใหม
2: ่ครับพี่ดาฮะในช่วงนี้ถือว่าฝนมันมากหรือมันน้อยกว่าปกติไหมฮะ
1: มันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2: ปกติอยู่ใช่ไหม
1: แล้วแต่ว่ามรสุมมันจะมีกำลังแรงหรือมีกำลังอ่อนมีกำลังแรงก็ฝนชุกหน่อยมีกำลังอ่อนก็ฝนชุกเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดร่องมรสุมมันปรากฏขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงด้วยก็ฝนก็ช่อนช้างชุกแต่มันไม่ได้ชุกยาวเป็นทั้งเดือนก็อาจจะเป็น 4-5 วันหรือ3วันหรือ 5-7 วันอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วก็ประมาณ 4-5 วันหรือ 3-4 วันแล้วก็จากนั้นก็จะเบาลงไปแล้วก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมันจะสลับกันไปนะคะ
2: แต่ด้วยความที่ช่วงนี้ฝนมันเหมือนกระจายไม่ทั่วพื้นที่นะฮะที่ไหนมีก็มีบ่
1: อ
2: ยที่ไหนไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยมีเลยก็คนก็มีสองสิ่งถามว่าเอ้ย อันนี้เอลนิโยหรือยังทำไมบ้านชั้นแรง
1: ก็ลักษณะบ้านแนวรับลมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าตัวแนวปากแนวร่องมรสุมเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างเยอะหลายพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันก็จะเป็นบางจุดบางพื้นที่ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำอะไรกัน
2: ซึ่งตอนนี้ปัจจัยที่เกิดทำให้เกิดฝนหลักๆก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้พื้นที่ที่มีฝนตกเป็นประจำก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ไม่ได้ขาดไป
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่บางพื้นที
1: ่ไกลๆก็อาจจะไม่ได้รับเท่าที่ควรประมาณนั้นค่ะ
2: ซึ่งจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เอลนิโยก็ยังไม่ได้ส่งผลอะไรกับประเทศไทยมากใช่ไหมฮะ
1: ก็มันเข้าเอลนิโยแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ต่อเนื่องถึงสิ้นปีนะคะแต่มันก็เป็นเพิ่งปีแรกอย่างที่บอกไปเมื่อวันไหนอะเมื่อวันจันทร์วันอังคารใช่ไหมเป็นเพิ่งปีแรกที่เข้าสู่เอลนิโยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ฝนมันก็ยังดีอยู่
2: ผลกระทบมันยังไม่ได้ส่งผลกับฝนบ้านเรามาก
1: แต่ถ้าปีนี้เอลนิโยปีหน้าเอลนิโยปีที่3เอลนิโยอ่านนั่นแหละฝนก็
2: ถ้ามันติดต่อกันมันก็จะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ตอนนี้ข้อมูลเราก็ยังไม่ได้ฟันธงว่ามันจะเกิดขึ้น
1: ก็มันเข้าอยู่ในช่วงเอลนิโยแล้วแต่ว่ามันเป็น
2: คร
1: ึ่งเดือนปีแรกฝนก็ไม่ได้ขาดหายไป
2: มันแค่ทำให้น้อยลงแต่ไม่ได้หาย
1: น้อยลงนะมันก็ยังคงปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เพิ่งเป็นปีแรกซึ่งมันยังไม่ได้ทำให้ฝนนี่มันแบบแรงอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าลมมรสุมก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับคุณชอนสมุทรสงครามวันนี้ฝนตกตอนไหนครับ
1: ก็ช่วงเย็นค่ำนะคะช่วงประมาณสัก 3-4 โมงเป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มเข้ามา
2: เย็นค่ำนะ 3-4 โมงนะ
1: คะเรารุ้นนะคะไม่3โมงหรือ4โมงประมาณนั้นนะคะเรารุ้นไปด้วยกันเหมือนกันลุ้นหวย
2: ช่วงบ่ายนี้เราก็ดูรองฟ้าได้เลยถ
1: ้
2: าเห็นมืดๆคืมๆมาเตรียมเก็บกระเป๋าได้เลย
1: ใช่แล้วก็ให้ดูไปทางซีกตะวันตก
2: ครับ
1: ตัวเองหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ดูไปทางด้านขวามือซ้ายมือของเราซีกตะวันตก
2: ก็คือดูจากซ้ายไปขวาว่าเมฆกำลังมาหรือยัง
1: ใช่ค่ะ
2: คุณอาเธอร์อำเภอเมืองเพชรบุรีมืดครึ้มจะมีฝนช่วงไหนครับวันนี้
1: ก็ช่วงเย็นค่ำมานะคะช่วงเย็นค่ำส่วนมากเพชรบุรีก็ฝนก็จะก่อตัวช่วงเย็นค่ำเหมือนกันนะคะฝนจะก่อตัวช่วงเย็นค่ำก็เราก็มาลุ้นกันลุ้นเหมือนลุ้นหวยนะวันนั้นใครถูกหวยบ้างเอ่ยวันที่16นะ
2: เป็น
1: 40
2: ไม่เคยถูก
1: จริงเหรอคะ
2: ถูกแต่สลากออมสิน
1: สี่สิบ
2: บาทกรุบกริบ
1: อันนี้เป็นไปในงานก็นั่งลุ้นหวยกันว่ามันจะออกอะไร84 84 48ก็ถูกต้อง
2: ครับพี่ดาวแล้วในวันนี้ถ้าถูกเขาวันหลังต้องมาแบ่งกันด้วยนะ
1: เราไม่ได้ซื้
2: อครับว่าวันนี้อยากให้สรุปภาพรวมของอากาศเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวใช้ชีวิตในวันศุกร์เย็นนี้หน่อยนะพี่ดาวว่าต้องรับมือกันยังไงบ้างฮะ
1: ใช่ในวันนี้นะคะก็โดยรวมเนี่ยทางด้านสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีฝนช่วงเย็นค่ำนะคะ 3-4 โมงเย็นเป็นต้นไปฝนก็จะก่อตัวทางด้านซีกตะวันตกแถวทางด้านราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีแล้วก็จะเคลื่อนเข้าทางด้านกรุงเทพมหานครหรือทางด้านนครปฐมขั้นเข้าทางด้านผ่านนครปฐ
2: ม
1: เข้าสมุทรสาครแล้วก็เข้ากรุงเทพมหานครแล้วก็เข้าสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะช่วง4โมงเป็นต้นไปแล้วก็เรามาลุ้นกันนะคะ
2: หลังเวลาเลิกงาน
1: แต่ดูแล้ววันนี้นะยังคงมีโอกาสฝนตกหนักอยู่นะคะแต่สำหรับภาคใต้วันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกการกระจายฝนก็ยังคงดีอยู่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่7วันข้างหน้านะคะก็ช่วงวันที่21เป็นต้นไปนะคะ21ถึง23 24นะคะการกระจายฝนนี่ก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็วันที่24หรือ25เนี่ยก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่โดยรวมแล้วตั้งแต่วันที่21นะคะฝนก็จะลดลงไปนะคะ21ถึง24ฝนบริเวณประเทศไทยก็ฝนลดลง
2: กว่าช่วงนี้
1: ใช่ค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่แถวทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับภาคตะวันออกก็คือด้านลมนั่นเองส่วนคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2: ไม่มีคำเตือนอะไรนะช่วงนี
1: ้แต่สำหรับให้เฝ้าระวังไว้สักนิดนึงเสาร์อาทิตย์นี้ใครอยากจะไปเที่ยวน้ำตกนะคะก็ให้เฝ้าระวังด้วยเพราะว่าบนเขาเราไม่รู้ว่าน้ำเยอะขนาดไหน
2: ใช่ไหมว่ามันสะสมไว้มากแค่ไหน
1: ไปเที่ยวน้ำตกก็ให้เฝ้าระวังดูจากสีน้ำสีน้ำเปลี่ยนไปหรือเสียงดังมากๆเนี่ยก็ให้หลบลี้หนีภัยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามผ่านห้ามลงเล่นน้ำ
2: ก็คือห้ามจริงๆ
1: ใช่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ด้วยอย่าฝืนนะคะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2: ครับแปลว่าช่วงนี้ถ้าเที่ยวทะเลก็ค่อนข้างน่าสนใจใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เพราะว่าขึ้นลมปกติ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่นี้ก็ต้องดูธงในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาปักธงสีอะไรไว้
1: ใช่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเขตนี้ห้ามเล่นก็
2: คือห้ามเล่นจริง
1: ๆแต่ไปเล่นไกลๆถ้าเขตนี้ห้ามเล่นตรงนี้เขตต่อเขตแล้วก็เล่นตรงนี้ก็ได้ไปเล่นไกลๆดีกว่านะคะ พราะว่าเดี๋ยวมันน้ำมันจะอัพพัดไปได้
2: ครับ
1: เ
2: พราะงั้นเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีเลยนะที่วันที่20วันเสาร์ยังพอมีฝนอยู่ส่วน21วันอาทิตย์ก็จะเริ่มน้อยลงแล้ว
1: ใช่แต่ว่าโดยรวมแล้ววันที่20ก็ยังคงมีอยู่บ้างนะคะแต่21เนี่ยน้อยลงไป21ถึง23หรือ24และ25ก็จะกลับเข้ามาอีกครั้ง
2: ครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์สุดท้ายพอดีสำหรับเวลาวันนี้แล้วคุณสมโพธิ
1: ์
2: อยู่สงขลาจะเดินทางไปภูเก็ตจะมีฝนไหมครับ
1: วันนี้สาขาก็ช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนอยู่นะคะก็กำลังเคลื่อนเข้าภูเก็ตนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะก็อาจจะไปเจอฝนที่ภูเก็ตนะคะอาจจะไปเจอฝนที่ภูเก็ตประมาณนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างทางจากสงขลาเนี่ยไปเนี่ยนะถ้าไปตอนนี้ยังไม่มีฝนเลยนะคะ
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ผู้แทนสอบตต้อนรับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียหารือแนะนำโครงการ Play for Change เสริมพลังเยาวชนชายแดนใต้ผ่านกีฬานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปรึกษาหารือกับผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาโครงการ Play for Change Strengthening Youth and Preventing Violence Through Sport in Thailand Deep South ในการนี้มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียได้นำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งมุ่งพัฒนาเยาวชนอายุ 13-19 ปีในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน400คนโดยส่งเสริมกีฬามาจากศรีรัตน์ซึ่งปัจจุบันบรรจุเป็นกีฬาสากลทั้งในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาซีเกมส์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตความเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการ Play for Change ได้รับการสนับสนุนจาก Southeast Asia Sport and Youth Crime Prevention Initiativeมีระยะเวลาดำเนินงาน18เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปนอกจากการฝึกอบรมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ให้กับเยาวชนแล้วยังมีการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดทำพอร์ตโฟลิโอการเรียนรู้การใช้ AI การบริหารการเงินและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยการบูรณาการโครงการดังกล่าวนี้ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งจะมีครูฝึกสอนที่มีใบรับรองไลเซนส์จากสมาคมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์แห่งประเทศไทยกิจกรรมการทำพอร์ตโฟลิโอและการเรียนรู้การใช้ AI ร่วมด้วยท้ายนี้สอบตยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนและเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
14: Tab to Read
13: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
14: Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนต่อเติมห้องเช่าทำได้ไหม
18: นี่ฉันว่าจะต่อเติมห้องที่เพิ่งเช่าซะหน่อยนึงอ่ะมันเก่าละพอดีฉันเห็นใน Facebook เขาทำต่อเติมกันสวยดีนะเลยกะว่าจะทำมั่งอ่ะแกว่าฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะ
19: โหจะทำใหม่ขนาดนี้บอกเจ้าของที่ให้เช่าหรือยังเนี่ย
18: ยังเลยจ้านี่ฉันต้องบอกเจ้าของเขาด้วยเหรอ
20: ใช่แล้วค่ะกฎหมายกรรมสิทธิ์ว่าไว้การที่ผู้เช่าห้องจะต่อเติมหรือบ้านต้องขออนุญาตผู้ให้เช่าก่อนนะคะหากเกิดความเสียหายผู้ให้เช่าสามารถเรียกค่าเสียหายได้และหากไม่ขออนุญาตก่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกปรับเงินรายวันไม่เกินวันละ 10,000 บาทด้วยนะคะฉะนั้นทำอะไรต้องแจ้งเจ้าของห้องเจ้าของอาคารก่อนนะคะ
18: โอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะโถฉันก็คิดว่าทำได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปบอกเจ้าของเขาก่อนดีกว่าเนาะ
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
7: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
0: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
21: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTubeวิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการเลยนะครับเราไม่ได้เจอกัน2 วันนะครับแต่ก็มีสาระมาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับวันที่17ก็เป็นการบรรยายในช่วงของพิธีเปิดของโครงการการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดหรือว่าวิชา OM นะครับหรือว่าการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดซึ่งจัดรุ่นที่2ประจำปี2019ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับท่านบุญเลี้ยงไรกระโทกรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้มาให้ความรู้ในวันนั้นก็จึงหยิบมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็หยิบเป็นบรรยากาศของพิธีเปิดโครงการอบรมสมาร์ทโฟนกสทช.นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่17และ18มิถุนายนที่ผ่านมาโดยท่านประธานในพิธีเปิดท่านรองผู้ว่านะครับได้มาเปิดให้กับเราในช่วงเวลาประมาณ10:30 นนะครับก็มีความสนุกสนานกันมากนะครับในระหว่างการเรียนแต่จะได้นำภาพนำคลิปนะครับบรรยากาศการเรียนไม่ทันได้รับชมผ่านทางเพจของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันศุกร์นี้นะครับเราก็มีข่าวไม่ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่วันนี้วันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569แล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นสำหรับคนพิการนะครับสำหรับการส่ง EMS ของไปรษณีย์ไทยรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการตามนี้นะคะตอนนี้มีระบบสภาพอากาศขนาดมหึมากำลังหมุนวนและก่อตัวอยู่เหนือประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วคือถึงแม้มันจะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรนะคะแต่มันกำลังจะเข้ามากำหนดเลยค่ะว่าแผนการใช้ชีวิตช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไง
2: ใช่เลยครับ
1: ไปจนถึงว่าแบบมันจะส่งผลกระทบต่อโอกาสและต้นทุนในการทำธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงบ้างด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลข่าวสารนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของช่วง NMAB Update หรือ NMAB Update ในรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับ
1: ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz นะคะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกกันจริงๆจังๆสักทีนะครับเพราะเรื่องสภาพอากาศกับสิทธิประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อย
1: ใช่ค่ะ
2: แต่พอเรามาหยุดแล้วเจาะลงไปในรายละเอียดมันมีกลไกที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยครับ
1: จริงด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาในรูปแบบการอ่านข่าวผสมเล่าข่าวกันนะคะโดยแบบว่าเราจะไม่สรุปตัดทอนเนื้อหาสำคัญทิ้งไปเลยค่ะ
2: เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบครบถ้วนทุกรายละเอียดเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้เรามี2ประเด็นหลักที่ต้องนำมาตีแผ่เรื่องแรกคือรายละเอียดสภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่19ถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ค่ะ
1: ครับผมโดยเราจะโฟกัสเจาะลึกไปที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันแบบเน้นๆเลยนะคะ
2: แล้วเรื่องที่2เป็นข่าวดีเกี่ยวกับการสร้างโอกาสผ่านสิทธิพิเศษด้านการขนส่งค่ะ
1: อ๋อจากไปรษณีย์ไทยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับเป็นสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยเพื่อคนตาบอดและคนพิการครับโหเป็นการจับคู่ประเด็นที่เข้ากันพอดีเลยนะครับเพราะพอสภาพอากาศเริ่มแปรปรวนเนี่ยอุปสรรคทางกายภาพในการเดินทางก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลย
1: ใช่เลยแหละค่ะโดยเฉพาะเวลาฝนตกหนักเนาะ
2: ครับโดยเฉพาะกับคนตาบอดและคนพิการการมีบริการขนส่งที่เข้าถึงได้จริงจึงเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้ดีมากครับ
1: เอาละค่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันหน่อยเริ่มจากภาพใหญ่ระดับมหาภาคของสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงวันที่19ถึง21มิถุนายน2569กันก่อนนะคะ
2: ได้เลยครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ข้อมูลระบุชัดเจนเลยค่ะว่าในช่วงวันศุกร์ที่19ถึงวันเสาร์ที่20มิถุนายนประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแต่พอเข้าสู่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนปริมาณฝนในภาพรวมจะเริ่มลดลงค่ะทว่าภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะ
2: ยังต้องเฝ้าระวังทางฝั่งตะวันออกนะครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเรามองภาพนี้ให้เห็นเป็นกลไกนะคะขอเปรียบเทียบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ว่าเหมือนพัดลมยักษ์ที่ตั้งอยู่ฝั่งทะเลอันดามันแล้วเปิดเบอร์แรงระดับปานกลางค่ะ
2: อ๋อนึกภาพตามเลยครับพัดลมตัวเบิ้ลเริ่มเลย
1: ใช่ค่ะพัดลมยักษ์พัดเอาความชื้นจากทะเลพาดผ่านประเทศไทยไปแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งในรายงานที่บอกว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนอยู่ด้วยค่ะ
2: ครับผมจุดนี้สำคัญมาก
1: เดี๋ยวนะคะขอขัดนิดนึงทำไมหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ไกลถึงประเทศเวียดนามตอนบนถึงมีอิทธิพลกับบ้านเราได้ล่ะคะ
2: เป็นคำถามที่ดีครับ
1: คือความกดอากาศต่ำเนี่ยมันแปลว่าอากาศมันเบาบางใช่ไหมคะแล้วมันจะไปมีแรงดึงดูดอะไรได้ยังไงกัน
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการทำงานร่วมกันของระบบเทอร์โมไดนามิกส์ในชั้นบรรยากาศครับ
1: ศัพท์วิชาการมาเลยมันทำงานยังไงคะ
2: คือจริงอยู่ที่ความกดอากาศต่ำคือบริเวณที่อากาศเบาบางแต่มันเบาบางเพราะอากาศตรงนั้นมันได้รับความร้อนแล้วลอยตัวสูงขึ้นไปครับ
1: อ๋อพออากาศลอยขึ้นไปมันก็เลยว่างเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันสร้างพื้นที่ว่างหรือสภาวะสุญญากาศแบบอ่อนๆที่ระดับพื้นดินทีนี้ธรรมชาติเขาไม่ชอบความว่างเปล่าครับ
1: แล้วธรรมชาติทำยังไงคะ
2: มันก็เลยทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ที่พยายามดึงอากาศจากบริเวณรอบๆเข้ามาแทนที่ครับ
1: โหเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่เวียดนาม
2: ครับผมและเมื่อบ้านเรามีพัดลมยักษ์อย่างมรสุมกำลังปานกลางที่พัดเอาความชื้นมหาศาลจากทะเลอันดามันเข้ามาเติมพอดี
1: อ้าวเครื่องดูดฝุ่นก็เลยดูดเอาลมจากพัดลมนี้ไปเหรอคะ
2: ถูกต้องครับเครื่องดูดฝุ่นที่เวียดนามตอนบนก็เลยดึงดูดกระแสลมและความชื้นเหล่านั้นให้พุ่งตรงผ่านประเทศไทยไปหาตัวมันเลยครับ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: กระแสลมที่หอบเอาไอ้น้ำมาเต็มพิกัดเนี่ยเมื่อถูกดึงให้เคลื่อนผ่านแผ่นดินบ้านเรามันก็เกิดการปะทะและก่อตัวเป็นเมฆฝนตกลงมานั่นเองครับ
1: อ๋อพออธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะคือพัดลมยักษ์เป่าอัดเข้ามาแล้วมีเครื่องดูดฝุ่นยักษ์รอสูบอยู่ที่ปลายทางความชื้นก็เลยถูกลากผ่านบ้านเราไปเต็มๆ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อเราเข้าใจภาพรวมระดับประเทศแล้วเรามาเจาะลึกพื้นที่เป้าหมายหลักของเรากันดีกว่าค่ะนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง
2: ครับผม
1: ซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยภาคอีสานนี่คือหน้าด่านที่อยู่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนมากที่สุดเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับด้วยความที่อยู่ใกล้เครื่องดูดฝุ่นยักษ์มากที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้รับแรงดึงของความชื้นนี้ไปเต็มๆครับ
1: งั้นเรามาดูตัวเลขพยากรณ์อากาศกันแบบละเอียดทุกเม็ดเลยนะคะในช่วงวันศุกร์ที่19แล้ววันเสาร์ที่20มิถุนายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะ
2: ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะถ้าเจาะจงลงไปในวันศุกร์ที่19จะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ซึ่งส่วนมากจะไปตกหนักที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะ
2: สังเกตรายชื่อจังหวัดไหมครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนี่คือกลุ่มจังหวัดแนวพรมแดนริมแม่น้ำโขงทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดเลย
1: อ๋อจริงด้วยค่ะ
2: ซึ่งเป็นจุดที่เข้าใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำในเวียดนามมากที่สุดจริงๆกระแสความชื้นที่ถูกดึงไปรวมกันตรงนั้นมันจึงหนาแน่นเป็นพิเศษครับ
1: เป็นไปตามกลไกพัดลมกับเครื่องดูดฝุ่นเป๊ะเลยค่ะทีนี้พอเข้าสู่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนปริมาณฝนถึงจะเริ่มลดลงเหลือร้อยละ20-30ของพื้นที่นะคะ
2: ครับผมแล้วเรื่องลมกับอุณหภูมิล่ะครับ
1: โดยมีลมพัดมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนอุณหภูมิภาพรวมทั้งภาคต่ำสุดจะอยู่ที่22-27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสค่ะ
2: แอบร้อนอยู่นะครับเนี่ย
1: แต่พอเรามาดูข้อมูลรายจังหวัดในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะลองฟังตัวแรกพวกนี้ดูนะคะ
2: ครับผมฟังอยู่ครับ
1: จังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศานครพนมต่ำสุด24สูงสุด35องศาขอนแก่นต่ำสุด23สูงสุด36องศามหาสารคามต่ำสุด24สูงสุด36องศาค่ะ
2: อ่าฮะตัวเลขก็ดูเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับ
1: แต่พอกลับมาดูที่นครราชสีมาบ้านเราร้อนจัดเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25และสูงสุดปาเข้าไป37องศาเซลเซียสเลยนะคะ
2: โหพุ่งปรี๊ดเลย
1: ใช่ค่ะในขณะที่อุบลราชธานีกลับมีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าที่เย็นสบายกว่ามากคือ22องศาและสูงสุดที่36องศาค่ะ
2: ต่างกันชัดเจนเลยนะครับ
1: คือสงสัยมากเลยค่ะความแตกต่างระหว่างโคราชที่ร้อนเดือดถึง37องศาในขณะที่อุบลราชธานีกลับมีอากาศเย็น22องศาในตอนเช้าทั้งที่อยู่ภาคเดียวกันเนี่ยมันเกิดจากลักษณะภูมิประเทศหรือว่ากลไกอะไรกันแน่คะ
2: เป็นคำถามที่ชวนให้วิเคราะห์ลึกลงไปอีกครับถ้าเรากลับไปที่เรื่องพัดลมยักษ์จากตะวันตกเฉียงใต้ลมมันต้องพัดผ่านเทือกเขาดงพญาเย็นและเขาใหญ่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับ
1: อ๋อโคราชเรามีภูเขาโอบอยู่
2: ใช่ครับนครราชสีมามีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งที่ราบสูงที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทางทิศใต้และตะวันตกเทือกเขาเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกำแพงกั้นความชื้นครับ
1: แล้วพอลมมันพัดข้ามภูเขามาล่ะคะ
2: มันทำให้กระแสลมที่พัดข้ามเขามาเกิดการบีบอัดและมีอุณหภูมิสูงขึ้นครับเมื่อเจอกับสภาพเมืองที่สะสมความร้อนโคราชช่วงบ่ายก็เลยมีอุณหภูมิพุ่งทะยานไปถึง37องศาได้ง่ายๆครับ
1: โหยแบบนี้นี่เองแล้วฝั่งอุบลราชธานีล่ะคะ
2: ในขณะที่อุบลราชธานีอยู่ทางตะวันออกสุดใกล้กับพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่าความชื้นในดินและเมฆฝนที่ปกคลุมช่วงค่ำทำให้อากาศสูญเสียความร้อนได้ดีกว่าช่วงกลางวันครับ
1: อ๋อพอเช้าวันรุ่งขึ้นมันก็เลยเย็นลงใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับส่งผลให้เช้าวันรุ่งขึ้นอุณหภูมิจึงลดต่ำลงไปถึง22องศาได้ครับความแปรปรวนนี้แหละคือผลลัพธ์ของภูมิประเทศที่ไปทำปฏิกิริยากับลมและฝน
1: โอ้โหฟังดูเหมือนเป็นเตาอบยักษ์ทางฝั่งโคราชกับเครื่องทำความเย็นทางฝั่งอุบลเลยนะคะ
2: ฮ่าฮ่าใช่ครับและความแปรปรวนนี้เองนำมาสู่คำเตือนที่สำคัญมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เน้นย้ำเรื่องอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับ
1: อันนี้น่าเป็นห่วงนะคะ
2: ความน่ากลัวของมันคือการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตามจุดเสี่ยงต่างๆอันนี้ต้องตื่นตัวเตรียมรับมือกันให้ดีเลยครับ
1: เป็นคำเตือนที่เราต้องใส่ใจจริงๆค่ะทีนี้เพื่อให้การรายงานข่าวของเราครอบคลุมครบถ้วนที่สุดนะคะแม้เราจะเน้นที่ภาคอีสานแต่เราต้องไปตรวจดูสภาพอากาศในภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศไทยด้วยค่ะ
2: ได้เลยครับภาพรวมของภาคอื่นๆในช่วงวันที่19ถึง21มิถุนายนเป็นยังไงบ้างครับ
1: เริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะวันศุกร์ที่19จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เน้นตกที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและพิษณุโลกค่ะ
2: ครับผม
1: โดยภาพรวมช่วงวันที่18ถึง20จะมีฝน 40-60% และจะลดลงเหลือ 30-40% ในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนค่ะ
2: อ่าฮะ
1: ถัดมาที่ภาคกลางมีฝนร้อยละ 40-60 ตลอดช่วงต้นและลดลงเหลือ 30-40% ในวันที่21เช่นเดียวกันค่ะ
2: ทรงของสภาพอากาศภาคเหนือกับภาคกลางนี่จะคล้ายๆกันเลยนะครับคือช่วงแรกจะเจอฝนค่อนข้างเยอะแล้วค่อยๆซาลงเมื่อเข้าสู่วันอาทิตย์
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าพูดถึงพื้นที่ที่รับศึกหนักที่สุดนะคะต้องยกให้ภาคตะวันออกค่ะ
2: โหฝั่งนั้นเจอมรสุมเต็มๆ
1: คือเป้าหมายหลักเลยค่ะมีฝนฟ้าคะนองหนาแน่นถึงร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ในช่วงแรกก่อนจะลดลงเหลือ 40-60% ในวันที่21ค่ะคลื่นในทะเลก็สูงประมาณ1เมตรนะคะ
2: แล้วถ้ามีฝนฟ้าคะนองล่ะครับ
1: ข้อควรระวังคือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนอยู่ที่ 40-60% และจะลดลงเหลือ 30-40% ในวันอาทิตย์ค่ะ
2: ครับผมชาวเรือฝั่งใต้ก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะที่ต้องเตือนชาวเรือก็คือทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรค่ะและเช่นกันนะคะบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรทั้ง2ฝั่งขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
2: ถือว่าคลื่นแรงเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วเมืองหลวงอย่างกรุงเทพล่ะครับ
1: ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝน 40-60% ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไปตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิสูงสุดก็ดูเดือดไม่แพ้กันนะคะแต่ที่37องศาเซลเซียสก่อนที่ปริมาณฝนจะลดลงเหลือ 30-40% ในวันที่21ค่ะ
2: กรุงเทพนี่ยังคงรักษาสถิติฝนตกตอนคนเลิกงานได้คงเส้นคงวาเลยนะครับอากาศที่ร้อนจัดถึง37องศาตอนกลางวันพอเจอกับความชื้นที่พัดเข้ามาตอนบ่ายมันก่อตัวเป็นฝนฟ้าคะนองได้รุนแรงมาก
1: ฟังเปอร์เซ็นต์กันไปแล้วนะคะในข้อมูลรายงานเขายังมีหมายเหตุเจาะจงถึงเกณฑ์ปริมาณฝนไว้ด้วยค่ะเขาแบ่งแบบนี้ค่ะ
2: แบ่งยังไงครับ
1: 1. ฝนเล็กน้อยปริมาณตั้งแต่ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตร 2. ฝนปานกลางตั้งแต่ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะ
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: 3. ฝนหนักตั้งแต่ 35.1 ถึง 90.0 หรือบางประกาศใช้ 100.0 มิลลิเมตรและ 4. ฝนหนักมากตั้งแต่ 90.1 หรือ 100.1 มิลลิเมตรขึ้นไปค่ะ
2: ครับผมเป็นเกณฑ์มาตรฐานเลย
1: แต่เดี๋ยวนะคะขอดึงสติกลับมาที่ตัวเลขมิลลิเมตรนิดนึงคือ 35.1 มิลลิเมตรเนี่ยถ้าเอาไม้บรรทัดมาวัดมันคือระดับน้ำแค่3เซนติเมตรครึ่งเองนะคะ
2: ฟังดูเหมือนน้อยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะทำไมกรมอุตุถึงต้องจัดว่าระดับน้ำแค่นี้เป็นฝนตกหนักและต้องประกาศเตือนกันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยคะมันดูน้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับสเกลของเมือง
2: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมนะครับตัวเลข35มิลลิเมตรมันไม่ได้หมายถึงน้ำแค่3เซนติเมตรในแก้วน้ำนะครับ
1: เอ้าแล้วมันหมายถึงอะไรคะ
2: แต่มันคือปริมาณน้ำสูง 3.5 เซนติเมตรที่ตกลงมาครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเมืองในเวลาเดียวกันครับ
1: หุยปูพรมทั้งเรื่องเลยเหรอคะ
2: ลองนึกภาพพื้นที่สัก1ตารางกิโลเมตรนะครับฝน35มิลลิเมตรหมายถึงปริมาณน้ำ 35,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเท่ากับน้ำ35ล้านลิตรที่เทลงมาพร้อมกันครับ
1: ว้าว35ล้านลิตรต่อตารางกิโลเมตร
2: ท่อระบายน้ำที่ถูกออกแบบมารองรับน้ำจำนวนจำกัดเนี่ยมันจะเกิดสภาวะคอขวดทันทีสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมขังรอการระบายทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ย่ำแย่ครับ
1: อ๋อพอคิดเป็นปริมาณน้ำมหาศาลขนาดนี้ก็น่ากลัวเลยนะคะ
2: และถ้าระดับฝนแตะไปถึง90มิลลิเมตรนั่นคือความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับปริมาณฝนเหล่านี้แหละคือตัวแปรชี้วัดความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง
1: จริงด้วยค่ะแค่คนทั่วไปต้องเดินทางในสภาพอากาศที่ฝนตกเกิน35มิลลิเมตรรถก็ติดน้ำก็ท่วมก็ถือว่าวิบากกรรมแล้วนะคะ
2: ใช่ครับลำบากกันหมดเลย
1: ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นคนตาบอดหรือคนพิการที่ต้องเดินทางออกจากบ้านฝนที่ตกหลักไม่ใช่แค่เรื่องความเปียกปอนแต่มันคือการทำลายความคุ้นเคยของเส้นทางพื้นที่ลื่นทัศนวิสัยที่จำกัดสำหรับผู้ดูแลค่ะ
2: เป็นอุปสรรคที่เพิ่มขึ้นทวีคูณเลยนะครับ
1: มันคืออุปสรรคทางกายภาพที่มหาศาลมากโดยเฉพาะถ้าพวกเขาเหล่านั้นจำเป็นต้องออกไปส่งของเพื่อประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์เลยแบบนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่นำเราเข้าสู่ประเด็นที่สองซึ่งถือเป็นโอกาสดีมากๆที่เราจะนำเสนอข่าวสารการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะ
2: เป็นแคมเปญอะไรครับ
1: เป็นแคมเปญที่พกก.หรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จับมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะมอบสิทธิพิเศษเป็นบริการ EMS ราคาประหยัดให้กับคนพิการค่ะ
2: อ๋อเยี่ยมไปเลยครับ
1: เน้นย้ำนะคะว่าเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและทลายข้อจำกัดเรื่องต้นทุนการขนส่งค่ะ
2: เป็นจังหวะของนโยบายที่เข้ามาแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากเลยครับเพราะปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีคอมเมิร์ซหรือการค้าขายออนไลน์คือสะพานเชื่อมสำคัญครับ
1: จริงค่ะ
2: มันทำให้คนตาบอดและคนพิการสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้โดยไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดทางกายภาพในการเดินทางมากนักแต่ปัญหาคือต้นทุนค่าขนส่งซึ่งมักจะเป็นตัวตัดกำไรครับการมีนโยบายนี้เข้ามาจึงมีนัยยะสำคัญเชิงเศรษฐกิจอย่างมาก
1: งั้นเรามาลงลึกรายละเอียดของสิทธิประโยชน์นี้กันให้ครบทุกมิติเลยนะคะข้อแรกคือเรื่องความรวดเร็วบริการนี้ยังคงมาตรฐานความเร็วแบบ EMS ส่งมอบสิ่งของถึงปลายทางได้ภายใน 1-2 วันค่ะ
2: ครับผมเร็วทันใจเหมือนเดิม
1: ข้อ2รองรับน้ำหนักสิ่งของได้สูงสุดถึง20กิโลกรัมพร้อมได้รับความคุ้มครองกรณีสิ่งของสูญหายหรือเสียหายตามความจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิ้นค่ะ
2: มีรับประกันความเสียหายให้ด้วยดีมากเลยครับ
1: และข้อ3ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยค่ะอัตราค่าบริการเริ่มต้นพิเศษสุดๆเพียง30บาทต่อชิ้นสำหรับน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมค่ะ
2: โหแค่30บาทเองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะปรับเพิ่มตามที่กัดน้ำหนักสิ่งของโดยราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งเพิ่มเติมอีกชิ้นละ3บาทตามภาวะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ
2: ลองคำนวณตามดูนะครับ30บาทบวกค่าส่วนเพิ่มน้ำมันอีก3บาทรวมเป็น33บาทสำหรับของไม่เกิน1กิโลกรัมเราได้บริการแบบ EMS ที่รวดเร็วและตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลาถือว่าถูกมากๆครับ
1: ใช่ไหมคะถูกกว่าปกติเยอะเลย
2: ปกติส่งแบบ EMS น้ำหนัก1กิโลกรัมอาจจะต้องจ่ายหลัก 6-70 บาทขึ้นไปเลยนะครับการลดต้นทุนลงได้เกือบครึ่งแบบนี้มันเปลี่ยนโครงสร้างกำไรของธุรกิจเล็กๆได้เลยแล้วแบบนี้ใครบ้างครับที่มีสิทธิใช้บริการที่คุ้มค่านี้ได
1: ้สำหรับผู้มีสิทธิใช้บริการคือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการค่ะและที่ออกแบบมาได้ตอบโจทย์ชีวิตจริงมากๆคือสิทธินี้ครอบคลุมไปถึงผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวคนพิการนั้นด้วยนะคะ
2: ครอบคลุมผู้ดูแลด้วยเหรอครับดีจัง
1: ใช่ค่ะโดยทุกครั้งที่ไปใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการหรือสำเนาบัตรควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำส่งเสมอค่ะ
2: การให้สิทธิครอบคลุมไปถึงผู้ดูแลด้วยเนี่ยเป็นรายละเอียดของการออกแบบนโยบายที่เข้าใจมนุษย์จริงๆครับ
1: ยังไงคะ
2: ก็อย่างที่เราคุยกันเรื่องสภาพอากาศไปตอนต้นนะครับวันไหนที่พายุเข้าฝนตกหนักการเดินทางของคนพิการอาจจะไม่ปลอดภัยการที่ผู้ดูแลสามารถหอบกล่องพัสดุฝ่าฝนไปส่งแทนได้โดยที่ต้นทุนธุรกิจยังคงเป็นราคาพิเศษอยู่มันคือการอุดช่องโหว่ทางกายภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ
1: เห็นด้วยแบบเต็มๆเลยค่ะทีนี้มาดูเงื่อนไขทางเทคนิคกันบ้างนะคะกติกาในการส่งมีอยู่2ข้อหลักๆที่ต้องจำให้แม่นค่ะ
2: ครับผมมีอะไรบ้างครับ
1: ข้อที่1ต้องเขียนข้อความบนหน้ากล่องหรือซองพัสดุว่ากรมส่งเสริมสิทธิคนพิการค่ะ
2: เขียนระบุไว้ชัดเจน
1: และเดี๋ยวนะคะตรงนี้กติการะบุชัดเจนเลยว่าต้องใช้ปากกาสีแดงหรือสีเข้มเขียนในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนเท่านั้นค่ะ
2: ครับผม
1: ผมสงสัยนิดนึงทำไมต้องไปเจาะจงว่าต้องเป็นสีแดงหรือสีเข้มด้วยล่ะคะใช้ปากกาน้ำเงินธรรมดาเขียนไม่ได้หรออ
2: ๋อมันเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการหลังบ้านของเขาครับ
1: ระบบหลังบ้านยังไงคะ
2: ในสายพานการคัดแยกพัสดุของไปรษณีย์ที่มีของไหลผ่านเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนชิ้นต่อวันนะครับพนักงานและระบบเซ็นเซอร์ต้องการจุดสังเกตที่ชัดเจนที่สุด
1: อ๋อจุดสังเกตให้เห็นเด่นๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับการใช้ปากกาสีแดงสะดุดตาเขียนคำว่ากรมส่งเสริมออคอนพิการจะช่วยให้เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์และระบบคัดแยกรับรู้ได้ทันทีเลยครับว่าพัสดุชิ้นนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษอัตรา30บาทและต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องโดยไม่ทำให้สายผ่านล่าช้าครับ
1: อ๋อมีเหตุผลรองรับเรื่องความรวดเร็วนี่เองเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกติกาข้อที่2ล่ะครับ
1: คือเรื่องขนาดของกล่องหรือซองพัสดุเมื่อวัดความกว้างความยาวและความสูงรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน120ซมนะคะ
2: ครับผม
1: โดยด้านที่ยาวที่สุดต้องมีความยาวไม่เกิน60ซมค่ะอันนี้ก็ต้องวัดและคำนวณกันไปให้ดีนะคะ
2: ต้องกากขนาดกล่องให้เป๊ะเลยนะครับ
1: และข้อจำกัดอีกเรื่องที่ไม่รู้ได้ไม่ได้เลยคือสถานที่ใช้สิทธิ์ค่ะสิทธิ์นี้สามารถนำไปใช้ได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยนะคะแต่ยกเว้นจุดบริการบางประเทศค่ะ
2: ยกเว้นที่ไหนบ้างครับเนี่ย
1: ได้แก่ยกเว้นจุด EMS point จุด drop off ร้านไปรษณีย์หรือปนร.ไปรษณีย์อนุญาตหรือปนอ.และบริการ pick up service ค่ะ
2: อ๋อพูดง่ายๆคือเพื่อความชัวร์ให้เดินเข้าไปส่งที่ทำการไปรษณีย์หลักของรัฐโดยตรงจะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะโดยแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่โปรโมชั่นระยะสั้นนะคะแต่เขาเปิดให้ใช้สิทธิกันยาวๆตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2571เลยค่ะ
2: โอ้โหลากยาวไปถึงปลายปี2771คือมีเวลาให้ใช้สิทธิกันอีกถึง4ปีครึ่งเลยนะครับการให้เวลาที่ยาวนานขนาดนี้เป็นประโยชน์มากต่อการวางแผนธุรกิจเลยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนคงที่และตั้งราคาสินค้าเพื่อทำแคมเปญการตลาดในระยะยาวได้เลยค่ะ
2: แล้วทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับในมุมมองของคุณ
1: สำหรับมุมมองนี้นะคะมองว่านโยบายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลดราคาสินค้าและบริการเพื่อการสงเคราะห์แต่มันคือการมอบเครื่องมือทางการเงินที่ทรงพลังมากๆค่ะให้คนตาบอดและคนพิการสามารถกระโดดเข้ามาประกอบอาชีพบนโลกออนไลน์ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซแข่งขันในตลาดได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: จริงครับต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลง30หรือ40บาทต่อชิ้นเนี่ยมันหมายถึงโอกาสในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะ
1: หรือมันอาจจะเป็นอาวุธที่ทำให้พวกเขาสามารถจัดโปรโมชั่นส่งฟรีเพื่อแข่งกับร้านค้าใหญ่ๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ
2: เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาเลยนะครับว่าเมื่อเราเห็นแล้วว่าแค่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาค่าขนส่งก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจให้กับคนกลุ่มหนึ่งได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ค่ะ
2: แล้วโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจหรือบริการสาธารณะอื่นๆของเราในอนาคตล่ะจะสามารถถูกออกแบบให้รองรับและสนับสนุนคนตาบอดและคนพิการได้อย่างไรอีกบ้างเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงครับ
1: เป็นมุมมองที่คมคายและชวนให้ขบคิดตามจริงๆค่ะการก้าวเดินของไปรษณีย์ไทยและพกในครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญแต่มันก็ชวนให้เราคิดต่อยอดไปถึงบริการอื่นๆด้วยนะ
2: ใช่ครับอย่างบริการทางการเงินการเข้าถึงสินเชื่อหรือแม้แต่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่เราควรจะอุดช่องโหว่เหล่านี้ให้หมดไปครับ
1: วันนี้เราได้สำรวจข้อมูลข่าวสารกันไปแบบเจาะลึกครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่สุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่19ถึง21มิถุนายนพื้นที่ภาคอีสานบ้านเราต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักในร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะ
2: ครับผมโดยเฉพาะในวันศุกร์และเสาร์ก่อนจะเบาบางลงในวันอาทิตย์นะครับ
1: รวมถึงได้ทำความเข้าใจกลไกอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละจังหวัดด้วยและยังได้รับข่าวสารที่สร้างพลังบวกอย่างสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยที่น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือทำมาหากินกับผู้ฟังหลายๆท่านเลยค่ะ
2: เป็นประโยชน์มากๆครับ
1: ก่อนจากกันในวันนี้หากมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399นะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
2: จดกันไว้เลยนะครับ
1: และสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ EMS ราคาพิเศษของไปรษณีย์ไทยสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-831-3955-6ค่ะซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมการขายของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะ
2: ไม่มาจะเรื่องสภาพอากาศหรือเรื่องสิทธิประโยชน์การมีข้อมูลอยู่ในมือและรู้ช่องทางติดต่อจะช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้อย่างราบรื่นครับ
1: วันนี้เราเปิดรายการมาด้วยเรื่องของธรรมชาติที่ยากจะควบคุมอย่างหย่อมความกดอากาศต่ำและปริมาณฝุ่นนะคะแต่เราก็เลือกที่จะปิดท้ายด้วยเรื่องของการสร้างโอกาสที่มนุษย์เราสามารถออกแบบและควบคุมได้ผ่านบริการขนส่งราคาประหยัดค่ะ
2: ครับผมเป็นการปิดท้ายที่สวยงามมากครับ
1: อยากทิ้งท้ายให้ลองนำไปคบคิดกันต่อนะคะว่าจากสภาพอากาศที่แปรปรวนสู่บริการที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำสังคมรอบตัวเรายังมีบริการหรือโครงสร้างพื้นฐานอะไรอีกบ้างที่ควรจะถูกรื้อและปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เพื่อให้คนตาบอดและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและมีโอกาสยืนหยัดด้วยตัวเองได้มากขึ้นค่ะ
2: ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมหรือแดดออกจัดจนทะลุ37องศาก็ตามนะครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
4: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองละ100 บาทหรือตาม

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนลอตเตอรี่ปลอมเป็นเหตุพี่ผมขอขึ้นเงินรางวัลที่5สักใบสิ
10: ได้สิ มาเลยแหมดวงดีจังรางวัลที่5เนี่ยไม่ได้ถูกกันง่ายๆนะ
9: โอ้ผมไม่ได้ซื้อเองหรอกครับเพื่อนผมมันซื้อมันบอกว่ามันถูกรางวัลแต่มันรีบเดินทางไปต่างจังหวัดให้ผมเอาเงินให้มันไปก่อนแล้วให้ลอตเตอรี่ผมมาขึ้นเงินเองอะครับ
10: เอ้ยนี่มันลอตเตอรี่ปลอมนะมีการแก้ไขเลขตัวท้ายอะทำได้เนียนมากพี่คงให้เงินเองไม่ได้แล้วล่ะเองรู้มั้ยเนี่ยว่าเอาลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นเงินมันผิดฐานปลอมเอกสารเลยนะ
9: อุ้ยซวยแล้วผมไม่รู้เลยนะครับว่านี่มันของปลอมอ่ะโอ้ผมขอโทษครับพี่ผมก็ถูกเพื่อนหลอกมาอีกเหมือนกันน่ะเอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ย
11: อย่ากังวลไปเลยค่ะเมื่อนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลโดยไม่รู้ว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมนั้นเป็นการขาดเจตนากระทำผิดค่ะจึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมส่วนเพื่อนคุณเหลิมหากเขาเป็นผู้ปลอมลอตเตอรี่ใบดังกล่าวขึ้นมาเองไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงโดยอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นก็ถือว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสารค่ะและเมื่อ นำมาใช้แสดงกับคุณเหลิมก็เป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมอีกฐานหนึ่งด้วยค่ะ
9: โอ้ยโล่งอกไปทีคิดว่าจะต้องมีความผิดตามไปด้วยเพื่อนนะเพื่อนไม่น่าทำกันได้ลงคอเลย
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

อบคุณจ้ะเธอจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์แต่งหน้าบ้านทาสีเมืองเตรียมพร้อมรับการประเมินเป็นแหล่งมรดกโลกจากคณะไอคอมมอสในเดือนสิงหาคมนี้นายสุภฤกษ์ภาวิไลประธานสภาเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกของคณะผู้ตรวจการประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอคอมมอสซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาตรวจประเมินระหว่างวันที่3-8 สิงหาคม 2569โดยขณะนี้การเตรียมความพร้อมในภาพรวมมีความคืบหน้าแล้วกว่า80%โดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างความพร้อมในทุกมิติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินมรดกโลกอย่างไรก็ตามประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลสำคัญคือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีความสูงตั้งแต่17 เมตรขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณาของเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่รวมถึงสภาพปัญหาการพ่นสีการเขียนข้อความบนกำแพงวัดการเขียนข้อความบนกำแพงหรือหน้าร้านค้าต่างๆที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และคุณค่าทางภูมิทัศน์ของพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ทางนี้คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลความสะอาดปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณบ้านเรือนและสถานประกอบการตกแต่งและทาสีให้สวยงามเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองเชียงใหม่และแสดงถึงความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากไอคอมมอสซึ่งจะเดินทางมาประเมินศักยภาพของเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นแหล่งมรดกโลกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสีกาอุบาสิกา
10: สีอะไรเอ่ยชื่อเป็นสัตว์แต่ตัวเป็นคน
11: สีกาถูกต้องดาวเก่งนี่
12: ฉันจำคำตอบเขามานะแต่ฉันสงสัยว่าสีกาเป็นคนทำไมเชื่อเป็นกาล่ะ
13: ฉันได้ยินคุณแม่บอกพี่เก่งว่าคำว่าสีกาตัดมาจากคำว่าอุบาสิกาซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
10: คุณยายพี่เก่งก็คงจะเป็นสีกาเพราะไปทำบุญที่วัดบ่อย
13: ๆได้ยินใครๆเรียกคุณยายว่าอุบาสิกาแต่ไม่ได้เรียกว่าสีกา
12: ทำไมล่ะ
13: คำว่าสีกาเป็นคำที่พระภิกษุมักจะใช้เรียกผู้หญิงสาวๆทั่วๆไปแต่คนที่มีอายุแล้วอย่างคุณยายเรียกว่าอุบาสิกาอุบาสิกาหมายถึงผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมพูดตัดสั้นเป็นสีกามักใช้เรียกผู้หญิงทั่วไปที่เข้าวัดแต่คนที่มีอายุแล้วอย่างคุณยายหรือแม่ชีเรียกว่าอุบาสิกา
14: พบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชายแดนใต้เตรียมคึกคักรับมหกรรมไบค์คอฟฟี่คราฟ2026จิบกาแฟชมงานคราฟตื่นตากับคาราวานบิ๊กไบค์กว่า300คันสัมผัสเสน่ห์ชุมชนสร้างมูลค่าจากรากฐานท้องถิ่นศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหารือเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างอัตลักษณ์ชายแดนใต้ผ่านการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากาแฟภายใต้กิจกรรมไบค์คอฟฟี่คราฟระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569นี้รวม2วัน1คืนณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายในงานจะเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดชิลสบายๆเป็นกันเองสไตล์คันทรีผสมกลิ่นอายงานคราฟให้ทุกคนได้นั่งจิบกาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ามกลางมุมถ่ายรูปสวยๆเสียงดนตรีเพราะๆและความอบอุ่นของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของกาแฟงานฝีมือและวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมพบกับกิจกรรมมากมายทั้งขบวนคาราวานบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซียกว่า300คันนิทรรศการและบูธกาแฟจากผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และต่างประเทศการจัดแสดงเมล็ดกาแฟคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่บูธผู้ประกอบการเบเกอรี่รวมถึงอาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์การแข่งขัน Thailand Coffee Brewer League and the Southern Most Latte Art Smackdown รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปกาแฟดริปกิจกรรมเวิร์กช็อปมัทฉะเวิร์กช็อปการทำคราฟไซรัปจากวัตถุดิบพื้นถิ่นตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้ทั้งการพิมพ์ลายการเขียนลายเทียนผ้าบาติกและงานหัตถกรรมผ้ามัดย้อมผ้าครามที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือและสัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดการจัดงานในครั้งนี้เป้าหมายเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของประเทศอย่างไรก็ตามการจัดงานไม่ได้เป็นเพียงแค่การโปรโมทสินค้าภายในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรกรนักสร้างสรรค์และภาคการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนการใช้ช้างในราชการ
12: ก็เต็มอยู่ไหน
13: นั่นไงกำลังอ่านหนังสืออยู่
12: อ้าว
13: ก้าวเต็ม
14: เหมียว13มีนาคมเป็นวันช้างไทย
12: แหมก้าวเต็มตั้งใจศึกษาเรื่องช้างไทยจนเก็บเอาไปฝันเลยเหร
14: อสงสัยจังว่าทำไมเราต้องมีวันช้างไทยด้วยล่ะ
15: เพราะคนไทยมีความผูกพันกับเรื่องช้างมาตั้งแต่โบราณจนเกิดความชำนาญในการใช้ช้างเพื่อการศึกสงครามและกิจการต่างๆ
14: ใช้ช้างในสงครามเลยเหรอ
12: ใช่จ้ะในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะกองทัพไทยใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสำหรับการศึกสงครามโดยมีกรมพระโคชบาลหรือกรมช้างทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยแบ่งออกเป็นหมู่เหล่ามีกรมใหญ่สองกรมคือกรมช้างต้นและกรมช้างนอก
15: ต่างกันยังไงจ้าสีสวัสดิ
12: ์กรมช้างต้นหรือกรมช้างระวางในมีหน้าที่เลี้ยงดูฝึกหัดและรักษาสุขภาพช้างที่สมโภชขึ้นระวางเป็นช้างเผือกช้างต้นช้างสำคัญและช้างพระที่นั่งโดยต้องฝึกหัดช้างให้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเช่นช้างเผือกต้องฝึกให้สามารถยืนนิ่งๆได้นานๆส่วนช้างพระที่นั่งต้องฝึกให้สามารถเดินในกระบวนได้เรียบร้อยฝึกให้รู้จักการต่อสู้ได้คล่องแคล
14: ่
12: ว
14: แล้วกรมช้างนอกล่ะจ๊ะ
12: กรมช้างนอกมีหน้าที่ควบคุมดูแลช้างที่ใช้ในราชการเพื่อจัดเป็นกระบวนช้างศึกและกระบวนช้างในพิธีช้างในกรมนี้มีชื่อเรียกตามหน้าที่ดังนี้ช้างดั้ง
11: เป็นช้างที่จัดเข้าในกระบวนทัพหน้าเพื่อทำหน้าที่ปะทะชนบุกทำลายสิ่งกีดขวางถ้าช้างกันเป็นช้างที่จัดเข้ากระบวนหน้าหลังเป็นหน่วยเสริมกำลังช้างดั้งช้างแทรกเป็นช้างที่จัดไว้ระหว่างกระบวนและกระบวนหลังทำหน้าที่ป้องกันด้านหลังช้างแซงเป็นช้างที่จัดไว้เป็นแถวยาวเรียงขนาบสองข้างกระบวนทำหน้าที่ป้องกันด้านข้างช้างล้อมวังเป็นช้างที่จัดไว้รอบช้างพระที่นั่งกลางกระบวนหรือล้อมพระคชาทานทำหน้าที่เหมือนทหารรักษาพระองค์ช้างค้ำและช้างค่ายทำหน้าที่นำหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนทำหน้าที่เหมือนทหารราชองครักษ์ช้างพังคาเป็นหมู่ช้างศึกจะติดหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนและตลอดกระบวนช้างโคตรแล่นเป็นช้างวิ่งเร็วมีนิสัยดุจัดให้อยู่ท้ายกระบวนทำหน้าที่เหมือนเป็นกองหนุน
14: โอ้โหช้างมีความสำคัญกับราชการไทยเราจริงๆด้วยสมแล้วที่เราต้องมีวันช้างไทย
13: ว่าแต่ไหนบอกจะมาอ่านเรื่องช้างแล้วมาเล่าให้ฟังไงกลายเป็นมาถามพวกเราล่ะ
14: เฮ้ก็หนังสือมันเยอะก้าวแต้มอ่านแป๊บเดียวก็ง่วงแล้วอ่ะ
11: ถ้าดีที่เหลวแท้ๆก้าวแต้มเออ
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมกำลัง10หน่วยงานปิดล้อมตรวจค้นธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วจังหวัดตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาลที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งการให้ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในรูปแบบนอมินีหรือตัวแทนอำพรางตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาลอย่างถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางเกาะพะงันโมเดลและได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันจากหลายหน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลตรวจสอบและวางแผนเข้าดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายสำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่1และ2สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่รวมกำลังทั้งสิ้น188นายทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมุ่งเน้นการตรวจสอบและตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายทั่วจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายผลสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบธุรกิจและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนปักเป้า
10: ดูก้าวแต้มสิวิ่งไปวิ่งมาหน้าเวียนหัว
11: เขากำลังเล่นว่าววิเชียรมาศรู้ไหมว่าว่าวตัวนี้คือว่าวอะไร
10: ไม่รู้สิน
12: ี่ล่ะเขาเรียกว่าว่าวปักเป้าจ้ะ
10: เคยได้ยินแต่ปลาปักกระเป้า
11: ว่าวปักเป้ากับปลาปักกระเป้าเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นว่าวเรียกว่าว่าวปักเป้าถ้าเป็นปลาเรียกว่าปลาปักกระเป้า
10: ดีเหมือนกันนะอ่านให้มันต่างกันทำให้จำได้ง่าย
12: จำอย่างนี้สิง่ายดีปักกระเป้าเป็นชื่อปลาจำไว้หนาไม่ใช่ว่าวถ้าชื่อว่าวเรียกปักเป้าอย่ามัวเมาว่าเป็นปลา
11: คำบางคำเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันปักเป้าเป็นชื่อว่าวปักกระเป้าเป็นชื่อปลา
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: คุณครูเขาก็ช่วยครูที่สอนในวิชาเดียวกันเขาก็จะช่วยตรวจตรงนั้นให้แล้วก็เหมือนเราก็ส่งเฉลยแล้วก็บอกคีย์ว่าแบบตรงนี้ให้กี่คะแนนถ้าตอบแบบนี้ให้กี่คะแนนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มันก็เหมือนช่วยกันนะครับแบบประมาณว่าเราช่วยในส่วนที่เราช่วยได้ครูคนอื่นเขาก็ช่วยในส่วนที่เขาช่วยเราได
14: ้แล้วเมื่อกี้พูดถึงพ่อแม่ทางนู้นเราก็มีความกังวลแล้วพอได้ฟีดแบ็กกันจริงๆเป็นยังไงบ้างครับ
13: ก็คือในช่วงต้นเนี่ยมันเป็นคำถามมากกว่าเป็นความสงสัยว่าเราจะทำอะไรได้แค่ไหนเราจะดูแลนักเรียนได้มากแค่ไหนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือผมว่าด้วยความที่จริงๆนักเรียนเราค่อนข้างน่ารักนะเด็กค่อนข้างเปิดใจได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมก็พยายามปรับการสอนอยู่ตลอดคืออะไรที่มันไม่เวิร์กเราก็ปรับหากิจกรรมหาอะไรมาก็เหมือนเรียนรู้ใหม่ๆอย่างเกมนึงที่เด็กชอบมากคือคาฮูตอนแรกผมทำไม่เป็นนะแต่ว่าก็แบบลองดูว่าเอ้ยมันเข้าถึงหรือเปล่าเวลาใช้โปรแกรมสกรีนรีดเดอร์ที่จะทำแอปตัวเนี้ยปรากฏว่ามันเข้าถึงได้ก็เลยทำตรงเนี้ยแล้วเด็กก็ชอบแล้วก็เล่นได้แล้วก็พยายามหาอะไรที่มันใช้ได้แล้วปรับไปเรื่อยๆจนเด็กเขาเริ่มสนุกเขาก็ไปเล่าให้ที่บ้านฟังจนที่บ้านเขาก็เกิดความเชื่อมั่น
14: แล้วทีนี้มาสู่ตัวนักเรียนคนที่เราทำงานด้วยจริงๆเนี้ยครับ
13: ครับ
14: เป็นยังไงบ้างครับแบบเราคือครูเนี่ยก็จะมีหลายแบบเนาะหมายถึงว่าแบบอาจจะมีครูที่ดุมีครูที่ตีมีครูที่ใจดีมีครูที่แบบเด็กเล่นด้วยเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยพี่ไอเป็นครูแบบ
13: ผมว่าผมเป็นครูที่มีความเป๊ะอยู่แต่ว่าลึกๆก็แอบยืดหยุ่น มีความเป๊ะแต่ลึกๆแอบยืดหยุ่นเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกว่าอย่างพวกอะไรที่มันเป็นความรู้ผมจะค่อนข้างจริงจังกับการที่ให้ลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับคือถ้าสมมติเด็กตอบมาเหมือนกันแบบเรารู้เลยว่าลอกเราคือจะค่อนข้างแบบซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้เด็กได้ลองใช้ความสามารถก่อนแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เด็กได้แก้ไขงานอยู่แล้วเพราะว่าผมอยากให้เด็กได้ลองเรียนรู้ที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมว่าผมเป็นคนกันเองแล้วก็ใส่ใจเด็กในระดับนึงนะเพราะว่าเหมือนเราจะค่อนข้างจำรายละเอียดอะไรต่างๆของเด็กแต่ละคนอาจจะได้ไม่ 100% แต่ว่าก็จำแล้วก็เหมือนเราก็พยายามแบบก็คุยยิ่งแบบประจำชั้นตอนเช้าๆก็เหมือนก็ไปคุยกับเด็กว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยครับ
14: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเด็กเล่นหรือเรียนหรือหลับหรืออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราตามอาจจะมีคำถามว่าแบบเราตามเด็กได้ทันได้ยังไง
13: ส่วนหนึ่งคือเวลาสอนนะครับผมจะใช้คำถามค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะได้เช็คได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าซึ่งการใช้คำถามอ่ะมันก็บอกอะไรได้เยอะเช่นสมมติเราถามไปอ่ะทำไมเด็กเขานิ่งใส่เรามันก็จะเป็นไปได้ว่าเด็กเขาไม่เข้าใจอยู่หรือเขาทำอะไรอย่างอื่นอยู่ก็ได้นะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งหรือว่าบางทีก็จะเอาพวกกิจกรรมมาใช้อย่างพวกคาฮูดหรือว่าเกมอะไรต่างๆมันเช็คได้ง่ายมากว่าเด็กเข้ามากี่คนเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเด็กมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าจะรู้ได้ไงว่าเด็กหลับไหมบางทีเวลาทำแบบฝึกหัดหรืออะไรต่างๆบางทีเราก็ต้องเดินแล้วก็ต้องเดินไปตามนั้นแล้วก็แบบเป็นไงเข้าใจมั้ยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแต่เด็กอะความเด็กนักเรียนนะครับบางทีเราไม่ต้องบอกหรือว่าเราไม่ต้องสังเกตหรอกว่าเด็กหลับไหมบางทีเด็กก็ครูๆคนนี้หลับครูเรียกคนนี้มันจะมีความอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักดี
14: แต่โดยปลายทางแล้วเหมือนพี่ไอ้ก็จะแคร์เรื่องผลลัพธ์มากกว่าอะไรงี้ป่ะ
13: จะแคร์เรื่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
14: ในเชิงวิธีการก็แบบอาจจะไม่ได้แบบบังคับว่าเด็กต้องเป็นยังไงเหมือนกับเมื่อกี้บอกว่าเปิดช่องให้เด็กผิดได
13: ้
14: เปิดช่องให้เด็กลองได้ไม่ใช่ว่าแบบเด็กผิดมาก็ฟาดเลย
13: ไม่คือไม่อย่างสมมติเด็กเขียนงานส่งมาแล้วแบบโอ้ยมันไม่ตรงเกณฑ์สมมติได้หนึ่งอ่ะสมมติหนึ่งเต็มสิบอย่างเงี้ยว่าอันนั้นเรียนครูให้แก้ได้นะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้จากที่เราผิดด้วยแล้วก็เพิ่มคะแนนให้ไม่ได้แบบไม่ได้ห่วงคะแนนขอแค่ขยัน
14: อ
13: ่ะ
14: คือมันก็เรียนรู้จากกระบวนการที่มันผิดได
13: ้ใช่
14: ก็คุยกับเขาบอกเขาว่ามันต้องปรับนะมันต้องไอ้นี่มากกว่านี้นะ
13: ใช่ครับใช
14: ่มีเรื่องสนุกเกี่ยวกับการเรียนการสอนอีกไหม
13: ผมว่ามันเรื่องสนุกกับการเรียนการสอนก็เยอะอย่างแบบบางทีเด็กเขาก็จะเช่นบางทีผมก็สุ่มเรียกตอบแบบมั่วๆเช่นแบบว่าอ่ะวันนี้เอามันจะมีวันพฤหัสที่เด็กเขาใส่ชุดคณะสีครับเขาบอกว่าอ่ะวันนี้ดีกว่าวันพฤหัสสีแสดแล้วกันใครอยู่สีแสดตอบแล้วเด็กบางคนก็จะแกล้งไม่ครูหนูไม่ได้อยู่สีแสดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเพื่อนบอกครูสีแสดก็จะมีคนนี้เราก็แบบมีเด็กเป็นตาให้เราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบบางทีเด็กเขาเดินไปส่งเราที่ BTS บางทีเขาก็แบบครูพวกหนูไปเป็นกลุ่มเลยบางทีแบบ7คนเนี้ยมีข้างหน้าข้างหลัง
14: เดินกลับบ้านพร้อม
13: ใช่ใช่เด็กก็เดินไปส่งเพราะมันต้องข้ามถนนไงครับเราก็ลำบากอยู่มันข้ามเองไม่ได้รถไม่หยุด
14: ความยากของการครูสำหรับพี่ไอ้มีไหมครับแล้วก็คืออะไร
13: ผมว่าตอนเนี้ยที่ผมอยากทำให้ได้คือเวลาเราทำสื่อการสอนน่ะมันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไรมันก็มีมาใหม่มากขึ้นแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็ยังกับโปรแกรมอ่านหน้าจอของผมอ่ะมันยังไม่เข้าถึงก็กำลังหาวิธีว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันน่าจะช่วยให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นในคาบมากขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็อย่างเวลาหลายๆอย่างอย่างที่ผมบอกคืองานเอกสารต่างๆที่เวลาประเมินนะครับบางทีเราก็ไม่ได้เป๊ะเรื่องนั้นอ่ะมันก็จะใช้เวลานานกว่าคนปกติบางทีเราต้องหารูปภาพมาเสริมกับสิ่งที่เราจะแทรกแต่บางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้อย่างเงี้ยหรือบางทีเรามีรูปมันก็ต้องไปหาเราก็ คือทุกวันนี้เวลามีรูปภาพอะไรผมก็ตั้งชื่อไฟล์ไว้นะแต่ว่าบางทีเวลาต้องเลือกมาสมมติมันมีกิจกรรมเนี่ยผมมีอยู่3รูปเราต้องเลือกมา1รูปบางทีเราก็ไม่รู้ว่ารูปไหนอะโอเคสุดเราก็ต้องไปหาใครช่วยดูให้อีกมันก็จะค่อนข้างแบบใช้เวลาวันนี้ก็เลยจะค่อนข้างอึดอัดกับอะไรที่เราทำด้วยตัวเองไม่ได้100% แล้วมันใช้เวลาคือบางทีเราอยากให้มันเสร็จอ่ะแต่มันไม่เสร็จอ่ะเพราะว่ามันต้องรอคนช่วยดูให้อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบก็อยากตรงนี้แล้วก็อย่างถ้าเรื่องการสอนเราก็อยากทำสื่อให้มันน่าสนใจมากขึ้น ที่มันมีแบบองค์ประกอบอะไรที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อมันจะกระตุ้นความสนใจเด็กได้ไง
14: แล้วความสุขในฐานะของพี่ไอในการมาเป็นครูแล้วครับมี
13: คือด้วยความที่สอนเด็กมาหลายรุ่นแล้วจนก็ปีนี้จะเข้าปีที่8แล้วเด็กที่สอนตั้งแต่ฝึกสอนตอนนี้คือจบมหาวิทยาลัยแล้วปีนี้รับปริญญาก็เด็กทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่เลย มีอะไรคืออัปเดตกันตลอดหรือบางทีมีภาพอะไรที่แบบเราอยากให้ช่วยดูให้เขาก็ช่วยนะครับแล้วเด็กก็แวะมาหาเป็นระยะที่โรงเรียนก็แวะมาบ้างอะไรบ้างเราหรือบางทีเจอกันข้างนอกแบบบังเอิญเด็กเขาก็ยังทักทายเราก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ว่าเขาเห็นในสิ่งที่เราทำอ่ะแล้วมันยังเป็นคอนเนคชั่นที่ดีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราดีใจเราอาจจะเป็นแค่ส่วนนึงอ่ะที่เราได้สอนแต่ว่าอย่างน้อยเขายังจำเราได้อ่ะแล้วเราได้เห็นความสำเร็จของเด็กอะบางคนคือทำงานแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วแบบแวะกลับมาหามันก็แบบภูมิใจอะคนเป็นครูผมว่าหลายๆคนอะมีโมเมนต์เนี้ยอยู่แล้วแล้วผมก็ค่อนข้างแฮปปี้อะค่อนข้างอินกับเรื่องเนี้ยยิ่งเวลาแบบเด็กมาหามันเหมือนมันเติมไฟในการทำงานให้เราได้เยอะ
14: มีปลายทางหลังจากนี้ไหมครับว่าแบบมีเป้าหมายอะไรครับว่าอยากจะสอนไปจนเกษียณเลย
13: ถ้า
14: อยากแบบ
13: ถ้าเป้าหมายตอนเนี้ยคือก็คงยังเหมือนเดิมคืออยากเป็นครูที่พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆให้มันคือไม่ว่าจะเจอเด็กยุคไหนหรือว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาการสอนที่รับกับเด็กแล้วมันทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือให้ตัวเองยังคงมีความสุขในการสอนต่อไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ส่วนเป้าหมายที่มันรองลงมาที่ก็คงเป็นการที่ค่อยๆเติบโตในหน้าที่การงานไปเรื่อยๆเป็นครูชำนาญการชำนาญการพิเศษอะไรตรงเนี้ยก็คือถ้าถึงเวลามันก็คงแบบมันก็คงมานะครับ
14: แล้วถ้ามองในฐานะครูในฐานะนักการศึกษาครับกับเด็กตาบอดเราครูไอ้พี่ไอ้จะคิดว่าเราจะทำยังไงให้เด็กตาบอดเข้าสู่โลกการศึกษาได้มากขึ้นได้เข้ามาเรียนรวมกับคนอื่นได้มากขึ้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอาจจะต้องคุยกันอีกว่าแบบเรียนรวมมีประโยชน์อย่างไรอะไร
13: คือผมคิดว่าถ้าหนึ่งเลยแหละน่าจะเรื่องของผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองถ้ามีลูกที่ตาบอดเดี๋ยวนี้เขาน่าจะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วแหละว่าคนตาบอดออกมาใช้ชีวิตออกมาประกอบอาชีพมากขึ้นจากสื่อต่างๆซึ่งผมก็มั่นใจว่าพอผู้ปกครองเห็นตรงเนี้ยก็จะไม่ได้ปล่อยลูกของตัวเองให้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็จะส่งเข้ามาเรียนอาจจะเริ่มจากโรงเรียนสอนคนตาบอดก่อนก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับแล้วก็พอในระดับที่สูงขึ้นก็ไปเรียนรวมกับเด็กปกติเพราะว่าการเรียนรวมกับเด็กปกติผมว่ามันสำคัญนะเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะเราไม่ได้อยู่กับคนตาบอดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรวมเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีทักษะที่จะอยู่ร่วมกับคนปกติแล้วก็จะทำให้คนปกติเองเนี่ยรู้ว่าคนตาบอดมีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
14: แต่สำคัญใช่ไหมครับการที่คนพิการหรือคนตาบอดได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปทดลองออกไปผิดพลาดอะไรเงี้ย
13: ใช่ผมว่าสำคัญมากเลยที่ถ้าคนตาบอดได้ลองออกมาใช้ชีวิตหรือว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เขาได้คือครั้งแรกมันก็คงมีผิดพลาดบ้างแหละทำอะไรครั้งแรกยังไงมันก็มีความกลัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาได้ลองแล้วเขาทำได้อะมันก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยได้ลองได้ทำอาชีพได้ทำอะไรที่เขารักอะนะครับ
14: แต่ว่าแบบคนรอบข้างอาจจะบอกว่าแบบมันอันตรายนะทำแล้วผิดนะหรือว่าออกไปเนี่ยเดี๋ยวโดนหลอกนะ
13: อืมก็อยู่บ้านก็โดนหลอกได้เดี๋ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาอยู่บ้านก็โดนหลอกได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะก็คืออ่ะถ้าเขากังวลก็ลองดูซิว่ามันสามารถแก้ไขประเด็นที่กังวลได้บ้างไหมถ้าโดนหลอกอ่ะแล้วเราจะเซฟตัวเองยังไงจากการโดนหลอกมันก็อาจจะลดตรงนี้นะครับ
14: แต่อย่างน้อยก็ต้องออกคนที่การสำคัญคือต้องออกไปเรียนรู้แล้วไปทำด้วยตัวเอง
13: ผมคิดแบบนี้ว่าถ้าไม่ทำก็คือไม่ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าทำมันก็มีผลว่าได้กับไม่ได้
14: แต่คิดว่าถ้าเราปล่อยให้ทำก็ดีที่สุด
13: ให้ลองก่อนแล้วเราซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าอยู่ๆแบบกระโจนลงไปทำเลยบางทีมันอาจจะ
14: ไม่ไหว
13: มันอาจจะเหมือนอยู่ๆเอาคนโยนลงน้ำไปเลยว่ายน้ำไม่เป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีสกิลอะไรบางอย่างที่เทรนเขาออกมาก่อน
14: แล้วเรียนรวมนะครับหมายถึงว่า
13: ถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรวมเนี่ยก็อาจจะต้องผมว่าเรียนรวมดีแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการซัพพอร์ตจากผู้ปกครองหรือจากทางโรงเรียนด้วยเพราะว่าคือสมมติไปเรียนรวมแต่ว่าครูไม่รู้ว่าจะสอนนักเรียนที่มาอยู่ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยก็จะยากแต่ว่าถ้าสมมติทุกคนร่วมมือกันรู้ว่าแบบต้องทำแบบไหนมันก็จะง่ายขึ้นแล้วมันก็จะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
14: มันก็จะได้เห็นอะไรมากขึ้นด้วยหมายถึงว่าแบบผมว่ามันมีความแตกต่างกันนะคนพิการที่ออกไปใช้ชีวิตหรือคนที่เรียนร่วมกับคนอื่นเนี่ยการตัดสินใจหรือกระบวนการคิดก็จะกว้างมากขึ้น
13: ใช่เพราะว่าเราได้เห็นมุมมองจากคนทั่วไปด้วย
14: แล้วขณะเดียวกันคนไม่พิการเองก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ผมเชื่อว่าเพื่อนพี่ไอต้องรู้อย่างน้อยก็จะรู้ว่าในการช่วยเหลือคนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยช่วยอย่างไร
13: ใช่ใช
14: ่หรือว่าอะไรต้องช่วยหรืออะไรไม่จำเป็นต้องช่วยอะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้แบบจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับการช่วยเหลือตลอดเวลาบาง
13: สิ่งครับ
14: บางเรื่อง
13: บางอย่างเราก็ช่วยคนปกติได้แล้วก็คนพิการแต่ละคนก็ต่างกันบางคนสมมติเราต้องการความช่วยเหลือตรงนี้แต่ว่าคนตาบอดคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ต้องการตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนคือคนตาบอดก็คือคนคนหนึ่งอ่ะมันก็มีความต้องการที่ต่างกันเหมือนกันนะครับ
14: สุดท้ายของผมคือผมอยากรู้ครับถ้าคนตาบอดมาดูเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นเส้นทางชีวิตครูเนี่ยคิดว่ามันควรต้องมีคำแนะนำอะไรในฐานะเพื่อนร่วมทาง
13: ครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่ารู้สึกยินดีนะครับที่อย่างน้อยมีคนตาบอดที่อยากจะมาเป็นครูเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากหาเขาเรียกอะไรอ่ะอยากให้มีคนตาบอดที
15: ่คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.จำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555 LINE Official @thaiblind อีเมล thaiblind.54@gmail.com

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามสวทบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569พบกับรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการในช่วงเวลา14:30 น.ถึง15:00 น.นะคะดิฉันวิภาวีพี่ฤทธิชัยควบคุมเสียงให้ค่ะในช่วงนี้ขอทักทายแม่บรรเทาสำราญใจค่ะทาง Facebook สวัสดียามบ่ายร้อนๆ น้องตุ๊กที่ชุมชนโคกระเวียงติดวัดอินขอฟังเพลงขอพบหน้าอีกครั้งของสายันสัญญาสวัสดีพี่อเนกพริกไทยด้วยนะคะมอบการ์ตูนมาให้ค่ะเอาไปลาไลฟ์เลยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะที่ได้เปิด Facebook ดูนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการที่เกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือคนพิการค่ะกองทุนช่วยเหลือคนพิการเนื่องจากประสบอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์นะคะแต่เรายังไม่คุยกันค่ะเราจะให้ฟังบทเพลงก่อนค่ะ

ค่ะเพลงเพราะจากสยามสัญญานะคะมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะผู้ขอค่ะแม่บรรเทานะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถในแต่ละครั้งบางเกิดขึ้นได้หากเราใช้ถนนสัญจรไปมานะคะด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังแต่ละครั้งก็จะมีการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถแต่ก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุนะคะแต่มันก็คงไม่เพียงพอกับการที่สูญเสียเกิดขึ้นบุคคลที่มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายได้แก่กรณีความเสียหายต่อร่างกายผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอด้วยตนเองหากไม่สามารถร้องขอได้ก็ให้ทายาทหรือญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยและแต่กรณีเป็นผู้ร้องขอแทนโดยต้องร้องขอภายใน180วันนับจากวันที่มีความเสียหายค่ะกรณีที่เสียชีวิตทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอโดยต้องร้องขอภายใน180วันเช่นกันการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คซึ่งไม่ได้ลงวันที่ล่วงหน้าภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดและการได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะการขอรับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยโดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการรักษาพยาบาลหรือให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในกรณีที่เสียชีวิตค่ะก็เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนผู้เสียหายของผู้ประสบภัยจึงกำหนดให้มีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นเพื่อทำหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทในกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือเจ้าของรถที่ประกันไว้ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ที่จะร้องครับรับคำค่าเสียหายกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้นะคะในช่วงนี้ก็พักฟังบทเพลงเพราะๆก่อนค่ะให้รู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในช่วงนี้นะคะ

ค่ะอีกหนึ่งบทเพลงของสายันสัญญานะคะผู้พิการก็คือคนที่บกพร่องหรืออวัยวะบางอย่างไม่ทำงานประสาทการรับรู้การได้ยินและการมองเห็นหรือการเคลื่อนไหวหรือว่าการสื่อสารอาจจะบกพร่องไปนะคะผู้พิการก็จะได้รับสิทธิบางอย่างจากรัฐบาลด้านการรักษาพยาบาลด้านการศึกษาด้านการเลี้ยงชีวิตนะคะหรือกองทุนต่างๆที่ให้กับคนพิการกองทุนคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วย

ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือการได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบจำนวนจากบริษัทประกันภัยต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วยข้อเท็จจริงดังนี้ชื่อบริษัทที่รับประกันภัยและหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัยจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์จะได้รับวันที่ไปยื่นคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยหากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งรายการดังกล่าวให้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยทายาทหรือญาติหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณีเป็นผู้แจ้งแทนกรณีที่เสียหายต่อร่างกายนะคะหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้แจ้งเหตุกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตค่ะทั้งนี้เพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนในกรณีที่เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยหรือจ่ายไม่ครบตามจำนวนที่จะต้องจ่ายเมื่อเป็นกรณีความเสียหายที่เกิดจากรถที่มีได้จัดให้มีการประกันภัยและผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถได้ให้ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยโดนยื่นคำร้องต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามแบบที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้เงื่อนไขในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยสำนักงานกองทุนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยตามจำนวนที่บุคคลนั้นมีสิทธิ์ได้รับแล้วแต่กรณีให้เสร็จสิ้นภายในวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีที่สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยแล้วให้สำนักงานมีสิทธิ์ไล่เบี้ยจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ10ของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนเพื่อสมทบเข้ากองทุนต่อไปนะคะนี่ก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากกันจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535ค่ะช่วงเวลานี้ก็ได้เวลาที่เราจะอำลาท่านผู้ฟังไปนะคะก็ขอบคุณแม่บุญเรียนที่รักส่งมาอีกหนึ่งหัวใจค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะรักนะก็รักทุกๆคนค่ะขอใหผู้พิการได้รับเงื่อนไขที่ดีจากรัฐบาลนะคะแล้วก็อาจจะได้เงินเพิ่มเติมช่วยเหลือค่าครองชีพค่ายังชีพกับผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการที่ไม่ใช่พิการเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะก็บางครั้งก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่บางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็ต้องมีคนช่วยดูแลด้วยการช่วยเหลือจากพี่ๆน้องๆหรือว่าทางรัฐบาลจัดหาให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ฤทธิชัยโคตรประโคนเปิดเพลงสายันสัญญามอบให้กับผู้แม่บรรเทาสำลันใจแล้วก็คนที่ขอในบทเพลงของช่วงของรายการโทรศัพท์มาได้นะคะ0926633523ถ้าไม่มีดิฉันขออำลาคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงนี้แล้วจากลากันไปเลยสวัสดีค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอก
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับ ISMED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Thailand Muslim Friendly Tourism Shape a New Global Chapter ก้าวใหม่ไทยแลนด์ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวตลาดมุสลิมไทยสู่ตลาดโลกที่โรงแรมเบตงเมอร์ลินอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Thailand Muslim Friendly Tourism Shaping a New Global Chapter ก้าวใหม่ไทยแลนด์ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวตลาดมุสลิมไทยสู่ตลาดโลก โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ ISMED ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมประจำปีงบประมาณ2569เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิมตามมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างงานสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนการที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องมุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีความเป็นมืออาชีพและตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่มีศักยภาพระดับโลกความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์เบตงในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แก่ Muslim Traveler Insight แนวทางการยกระดับสถานประกอบการและการบริการเอื้อต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมโดยไม่ขัดหลักศาสนา Muslim Friendly Experience Design แนวทางการออกแบบบริการประสบการณ์ท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม Muslim Friendly Route Design ออกแบบทริปเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเหนือชั้นสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมและ Winning Muslim Traveler on Digital Platform ชนะใจลูกค้าด้วยดิจิทัลยุคใหม่การจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเชิงรุกของกรมการท่องเที่ยวที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมในภูมิภาคโดยคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงบริการและสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประทับใจซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเบตงมากยิ่งขึ้น
9: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0853535452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามการก่อสร้างทำนบดินห้วยผักละพื้นที่อำเภอพร้าวคาดการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569ขณะนี้คืบหน้าแล้วร้อยละ65นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทำนบดินห้วยผักละอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนักพระราชวังมีหนังสือขอให้กรมชลประทานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกรณีนายสุรพงษ์รุ่งเรืองกำนันตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สองเมื่อวันที่25มกราคม2561ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงขุดลอกลำน้ำห้วยผักละและคันดินเพื่อเก็บกักน้ำตำบลน้ำแพร่เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรแต่เดิมได้ใช้น้ำจากสระเก็บน้ำในลำห้วยผักละซึ่งมีลักษณะเป็นทำนบดินขนาดเล็กแบบชั่วคราวก่อสร้างปิดกั้นลำห้วยผักละเพื่อกักเก็บน้ำแต่ทำนบดินดังกล่าวจะเสียหายจากอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากเป็นประจำทุกปีต้องสูญเสียงบประมาณและแรงงานในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมากอีกทางเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจึงเกิดการตกทับถมของตะกอนในสระเก็บน้ำและไม่สามารถเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงและเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านหนองปามันทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่21สิงหาคม2568ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบทอัดทำนบดินก่อสร้างอาคารระบายน้ำผลความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ65คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านหนองปามันในเขตตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ300ไร่ราษฎรบ้านหนองปามันจำนวน211ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าโชดึกโชดึกเขียนสระโอชอช้างดอชดาสระอึกอไก่เป็นคำโบราณที่ยังมีใช้อยู่แปลว่าผู้มีความรุ่งเรืองผู้มีความสว่างสวยตรงกับคำที่มาจากภาษาบาลีว่าโชติกะคำว่าโชดึกใช้เป็นส่วนหนึ่งของราชทินนามโชดึกราชเศรษฐีเช่นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเป็นตำแหน่งเจ้ากรมท่าซ้ายมีหน้าที่ควบคุมดูแลการค้าขายและการเดินเรือสำเภาของหลวงเพื่อค้าขายกับจีนเหตุที่เรียกชื่อตำแหน่งว่าเจ้ากรมท่าซ้ายเพราะในสมัยโบราณเมื่อมองจากแม่น้ำออกสู่ทะเลจีนเป็นดินแดนฝั่งซ้ายตามการกำหนดซ้ายขวาในสมัยนั้นพระยาโชดึกราชเศรษฐีมีหน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมชาวจีนในประเทศไทยร่างและแปลพระราชสารระหว่างไทยกับจีนด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.com

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่เสพดันสงขลาไมซิตี้เชื่อมเศรษฐกิจใต้สู่สากลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้จัดงาน The Southern Mice Economic Forum 2026ภายใต้แนวคิด Southern Synergy ผนึกกำลังไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้สู่สากลที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยดร.สุรัตน์สาทองมีรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนผู้แทนจากภาครัฐภาคธุรกิจผู้ประกอบการนักวิชาการและเครือข่ายอุตสาหกรรมไม้จากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า200คนเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองและการสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคใต้ผ่านการเชื่อมโยงศักยภาพของแต่ละจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวการเกษตรมูลค่าสูงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สุขภาพการศึกษาโลจิสติกและการค้าชายแดนให้เกิดความร่วมมือและต่อยอดสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวการเลือกจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่ในฐานะเมืองไม้สำคัญของประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการค้าการลงทุนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงการได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกซึ่งสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ทีเซปยังใช้เวทีดังกล่าวเป็นพื้นที่กลางในการรวบรวมผู้กำหนดนโยบายผู้นำธุรกิจนักพัฒนาเมืองและเครือข่ายภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคตผ่านการเสวนาที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาคนการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติทีเซปคาดหวังว่าองค์ความรู้เครือข่ายความร่วมมือและข้อเสนอที่เกิดขึ้นในเวทีครั้งนี้จะได้รับการต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองไมซ์และเมืองศักยภาพในภาคใต้อย่างต่อเนื่องช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและขับเคลื่อนภาคใต้สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากพื้นที่จริงอาทิการสำรวจย่านเมืองเก่าหาดใหญ่กิจกรรมด้านอาหารและวัฒนธรรมสร้างสรรค์รวมถึงนิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้าด้วยกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้ดำเนินโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่สปก.โดยการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ในรูปของการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโดยการพัฒนาและสร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรภายใต้สูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่และหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่สนใจยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรต่อเนื่องปวช.ปวส.และเกษตรกรนอกจากนี้สปก.ยังได้เพิ่มกิจกรรมสร้างโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่ดินเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่และหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่หากไม่มีที่ดินทำกินและประสงค์จะเข้าสู่ที่ดินรองรับในเขตปฏิรูปที่ดินสปก.จะจัดที่ดินให้ทดลองเข้าทำประโยชน์และเมื่อผ่านการประเมินจะจัดที่ดินให้ตามพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรายละไม่เกิน5ไร่ซึ่งปัจจุบันสปก.มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและเข้าสู่กระบวนการประเมินที่จะเข้ารับที่ดินทำกินแล้วจำนวน842รายสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเดชคิดเดชช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดิสิวาเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้และก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันทั้งของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้ในช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานี dek.com และก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เดินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
4: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนบ้านพักเด็กและครอบครัวบ้านพักเด็กและครอบครัวดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อเป็นหน่วยบริการสำหรับผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินแก่เด็กครอบครัวและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆโดยจัดบริการด้านที่พักอาศัยอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นการรักษาพยาบาลนอกจากนั้นยังทำการช่วยเหลือเรื่องการส่งกลับภูมิลำเนาการส่งเคราะห์ครอบครัวการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้บริการทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดตลอด24ชั่วโมงภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์รับเรื่องราวข่าวสารให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กสตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยดำเนินการตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300เป็นศูนย์ประสานงานและบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่พักพิงหรือไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบเป็นสถานแรกรับดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทโดยเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้าขาดผู้อุปการะเด็กถูกทอดทิ้งหรือพัดหลงเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจเพศตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประพฤติตนไม่เหมาะสมเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆการจัดบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวได้แก่บริการด้านสังคมสงเคราะห์การบำบัดฟื้นฟูและปรับสภาพจิตใจการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคการอำนวยความสะดวกด้านคดีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเมินสภาพครอบครัวเตรียมความพร้อมเพื่อส่งคืนครอบครัวและชุมชนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือระยะยาวส่งเสริมงานด้านอาสาสมัครและจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนการบริการข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนการให้ข้อมูลและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.thกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
6: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
7: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
8: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
12: แม่ชอบจังขับรถ
13: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: การเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ไปร่วมพูดคุยกันกับประธานสภาเด็กและเยาวชนซึ่งก็เป็นประธานป้ายแดงนะครับก็อย่างที่บอกครับเราคุยกันผมเองเนี่ยก็จัดรายการมาก็อย่างที่บอกครับเราก็จะมีคุยกับประธานสภาแต่ละคนเองอยู่วาระ2ปีนะอย่างนครนายกเองเราคุยกับน้องที่เป็นอดีตประธานสภาวันนี้ประธานสภาป้ายแดงครับและน้องอยู่ในระดับต้องบอกว่าถ้ายังไม่สู่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยนะเป็นน้องๆที่อายุไม่ถึง18ปีและเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนด้วยครับวันนี้เราจะไปคุยกับน้องการ์ตูนพดุงกิจนะครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกครับสวัสดีครับการ์ตูนครับ
4: ก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับกระผมนายการ์ตูนพดุงกิจประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกครับ
3: ครับนะประธานสภาป้ายแดงเลยนะการ์ตูนนะครับนี่ชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันนะการ์ตูนนะการ์ตูนพดุงกิจนะครับน้องการ์ตูนตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับการ์ตูน
4: เรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ครับระดับชั้นปวช.2ครับ
3: สาขาอะไรครับ
4: เอกสาขาการจัดการสำนักงานดิจิทัลครับผม
3: อ๋อสาขาการจัดการดิจิทัลด้วยนะครับแล้วก็เป็นประธานสภาป้ายแดงนะอันนี้คือเข้าสู่วงการสภานครนายกเนี่ยตอนไหนอ่ะ
4: เมื่อวันที่1กรกฎาคมครับ
3: 1กรกฎาคม
4: ใช่ครับ
3: กรกฎาคมครับก็คือเพิ่งแบบกรกฎาคมใช่ไหมปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีมิถุนายังไม่ถึงพฤษภาเปล่า
4: เป็นเดือนมิถุนาครับใช่ครับ
3: พฤษภาใช่ไหม
4: คร
3: ับ ครับเวลาก็ครั้งแรกครับประธานสภาคนใหม่แล้วเข้ารายการวันนี้วันแรกนะมาครับก็น้องการ์ตูนครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนของนครนายกก่อนที่จะมาเป็นประธานสภาเองนะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับก่อนที่จะเข้ามาสภาเด็กเยาวชนนครนายกครับ
4: ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาครับคือเรียกง่ายก็คือตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ครับ
3: ครับทำกิจกรรมทางของวิทยาลัยอยู่แล้วครับ
4: ใช่ครับเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยครับผม
3: แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาสมัครเป็นคณะบริหารสภาเด็กเยาวชนตัวนครนายก
4: อย่างแรกเลยนะครับผมอยากจะเป็นกระบอกเสียงครับให้เด็กและเยาวชนทุกคนครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของที่เราจะต้องแก้ไขครับปัญหาในหลายๆด้านครับแล้วก็มีในส่วนของที่เราจะต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนในหลายๆด้านครับ
3: ครับนะมาถูกทางแล้วเพราะว่าเวทีของสภาเด็กเยาวชนคือเป็นพรบ.เป็นกฎหมายซึ่งยิ่งใครเข้ามาถ้าเป็นประธานสภาเนาะเสียงของเราจะมีน้ำหนักซึ่งเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนและเข้าสู่ระดับชาติซึ่งก็จะมีโอกาสได้คุยกับนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็คนทำงานด้านเด็กและเยาวชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นก้าวหนึ่งเนาะจากนายกใช่ไหมแล้วก็นายกเราเองนายกเขาเรียกนายกอะไรนะนายก
4: อนุทินชาวดิกุลใช่ไหม
3: ไม่นายกของมีใดของเราอะ
4: นายกองค์การนักวิชาชีพใน
3: นายกองค์การนะนายกองค์การเนาะมันจะมีถ้าเป็นมหาลัยก็จะเป็นนายกอะนายกสโมสรใช่ไหมนี่นายกองค์การนายกองค์การนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก้าวเข้ามาสู่การเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกครับคราวนี้พูดถึงมาเป็นประธานสภาละสิ่งที่จะทำจากนี้ไปวาระ2ปีอยากทำอะไรที่โครงการที่เราก้าวเข้ามาละแน่นอนครับเวลาสมัครใช่ไหมต้องมีวิสัยทัศน์และมีโครงการที่อยากจะทำสิ่งที่การ์ตูนเห็นแล้วว่านี่คือเวทีที่การ์ตูนมาเป็นประธานสภาแล้วจะทำกิจกรรมอะไรกับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกครับ
4: อย่างแรกเลยครับคืออยากจะพัฒ ฒนาเด็กครับเพราะว่าเด็กในสมัยนี้ก็คือในยุคนี้ครับมันเกี่ยวกับเรื่องเจนด้วยนะครับว่าเด็กเราอะเกิดเจนไหนครับแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างกันรวมถึงกับการแสดงออกครับเพราะว่ายังมีเด็กกลุ่มน้อยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางมากๆที่ยังไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ยังไม่กล้าคุยครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เราต้องเข้าในอนาคตเราต้องเข้าไปทำงานไอ้สังคมอะครับเราจะต้องมีพันธะไมตรีแล้วก็สัมพันธ์ไมตรีที่ดีครับซึ่งถ้าในส่วนตรงนี้ครับเด็กยังไม่ผ่านนะครับก็ยังห่วงในเรื่องตรงนี้ครับว่าจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมจะเข้าทำงานกับคนอื่นได้อีกหรือเปล่าในประมาณนี้ครับ
3: นะก็อยากจะพัฒนาตรงนี้นะเปิดพื้นที่ที่จะได้แบบพัฒนาตรงนี้อันนี้ก็เป็นน่าสนใจนะโอ้เนี่ยคือคิดแบบคือถามว่าเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้พอมาทำงานสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นองค์เป็นนายกองค์การเนาะแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นเนาะแล้วก็ตัวเองก็เข้าปปช.2ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ต้องเข้ามัธยมเนาะจบม.3ใช่ไหมมาเลือกสายอาชีพกับสายสามัญตรงส่วนนี้นะตอนนี้ก็เลือกมาสายอาชีพนะครับตรงส่วนนี้นะครับมีโอกาสได้คุยกับน้องๆเพื่อนๆในนครนายกไหมว่าปัญหาของเด็กปัญหาของเด็กและเยาวชนถ้าจัดอันดับนะปัญหาเด็กนครนายกถ้าจัดอันดับเลยปัญหา3อันดับครับปัญหาแรกนี่ปัญหาอะไรครับ
4: ในส่วนตรงอื่นกันเลยนะครับครั้งแรกนะครับเราก็จะมีการจัดประชุมครับของสภาเด็กครับเพราะว่าเราจัดประชุมเนี่ยครับก็คือเราจะได้รู้ว่าในแต่ละพื้นที่ครับเจอปัญหาอะไรบ้างครับซึ่งปัญหาที่หลักๆเลยนะครับที่ผมได้นำมานำเสนอวันนี้ก็3ท็อปหลักๆเลยครับปัญหาแรกนะครับก็จะเป็นปัญหาด้านยาเสพติดครับผมซึ่งในยาเสพติดนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือแพร่ระบาดอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับยาไอหรือยาอีนครับแต่มันรวมถึงกับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าครับสมัยเนี้ยครับคือมันจับต้องง่ายมากๆเพราะมันทำให้เด็กอะครับเหมือนมันทำให้ดึงดูดเด็กอะครับเข้าไปสุ่มสิงกับยาส่วนนี้มากขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นของที่เขาเรียกว่าของที่สร้างสรรค์อย่างนึงเนาะแต่ว่ามันก็ผิดกฎหมายแล้วก็มันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยครับ
3: ครับปัญหาแรกเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดซึ่งก็มันรวมถึงและคือบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าเป็นอันแรกนะที่ปัญหาที่ในพื้นที่ของเด็กๆจังหวัดนครนายกกันนะครับอันดับ2ครับรองลงมา
4: เป็นปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ครับปัญหานี้นะครับก็คือจะผมเจอในพื้นที่ของผมเองเลยครับในพื้นที่เขตองค์การจังหวัดนครนายกครับซึ่งปัญหานี้ครับก็คือจะมีเด็กกลุ่มเปราะบางครับได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าทางครอบครัวครับฐานะทางครอบครัวคือยังไม่พร้อมที่จะส่งเด็กเรียนครับซึ่งมันจะทำให้เด็กตรงนี้หลุดออกจากระบบการศึกษามากๆครับแล้วก็เด็กส่วนเด็กที่มันหลุดออกไปจากระบบการศึกษาแล้วเนี่ยครับก็คือถ้าสมมติเป็นเด็กภายในวิทยาลัยหรือภายในสถาบันอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นคุณครูก็จะมีคุณครูที่ปรึกษาที่จะคอยดูแลในด้านนี้ที่จะคอยช่วยเหลือในด้านนี้แต่กับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาออกไปแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องอยากให้ผู้ใหญ่ใกล้ชิดเนาะเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้ครับคอยดูแลครับคอยสังเกตดูแลเด็กและเยาวชนในตำบลของท่านในอำเภอของท่านให้ดีครับเพราะว่าผมเป็นห่วงในเรื่องนี้มากๆครับ
3: นะปัญหาที่2เรื่องของการศึกษาที่หลุดออกจากไปนอกระบบเนาะคือไม่สามารถที่จะเรียนได้ขาดการโทรศัพท์ครับปัญหาที่3ครับ
4: ครับแล้วปัญหาที่3ครับเป็นปัญหาเรื่องภัยออนไลน์ครับปัญหานี้นะครับก็คือในปัจจุบันเนี้ยครับเทคโนโลยีก็มีส่วนบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นครับตั้งแต่ระดับ 1G ยันถึง 6G อาจจะถึง 1G ถึง 5G อะไรประมาณเนี้ยครับก็คือช่วงนี้ก็มีมิจฉาชีพเยอะครับเข้ามาหลอกเราไม่ว่าจะเป็นในด้านของมาหลอกธนาคารโทรมาแล้วแบบว่าเข้ามาติดต่อสื่อสารว่าเราติดธุรกรรมทางการเงินตรงนี้นะให้เราโอนเงินไปเพื่อชำระแล้วก็ผลหนี้คดีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความรักอะครับก็คือมิจฉาชีพอะครับเข้ามาหลอกใช้กลไกของ AI อ่ะครับเข้ามาหลอกในส่วนตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับอาจจะเป็นการที่เจนรูปภาพมาจาก AI อาจจะ ChatGPT อะไรประมาณนี้ครับผม
3: ครับนะนี่ก็เป็นเรื่องของรู้เท่าทันสื่อนะ รู้เท่าทันแล้วก็ถูกกลโกงกับมิจฉาชีพนะกลกันอยู่ตรงนี้ก็ปัญหาหลักๆนะก็คือยาเสพติดอันดับ1อันดับ2และการศึกษาที่หลุดจากนอกระบบอันดับ3ก็เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็การโกงของกลุ่มมิจฉาชีพนะตรงส่วนนี้ก็ในฐานะที่เป็นประธานสภาเดี๋ยวชวนคิดว่า3ปัญหาหลักๆเองเนี่ยในสมัยเรานะ2ปีเนี่ยจะมีกิจกรรมหรือโครงการอะไรที่จะไปช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้างครับ
4: จะเป็นโครงการของเกี่ยวกับยาเสพติดครับเราจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อเท่าทันของยาเสพติดนะครับว่ายาเสพติดในแต่ละประเภทนะครับมีความอันตรายยังไงส่งผลกับชีวิตเรายังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะในส่วนของยาเสพติดมันจะมีโทษในแต่ละประเภทอยู่แล้วครับอยากให้เด็กและเยาวชนนะครับได้รู้ถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็นำความรู้ตรงนี้ครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
3: ครับก็จะเปลี่ยนเป็นโครงการที่จะทำขึ้นมาเนาะในจากนี้ไปก็เหมือนที่โครงการบอกว่าอยากจะมาพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยเนี่ยการที่เราพัฒนาศักยภาพเด็กๆและเยาวชนขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ห่างไกลกับยาเสพติดนะอันนี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับน้องๆเพื่อนๆไหมที่ไปสูบเขาเรียกว่าบุหรี่ฟ้าเนาะตรงส่วนนี้เนี่ยทำไมเหตุผลเด็กๆเขาถึงไปสูบกันล่ะ
4: เหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็คือที่ผมลงสำรวจพื้นที่ปัญหาด้วยตัวเองมานะครับผมได้มีการซักสอบถามนะครับสำหรับเด็กที่ยังติดปัญหาในตรงนี้อยู่ก็เด็กก็ได้ตอบคำถามผมมาว่ามันเป็นสิ่งที่หาง่ายๆมากครับเพราะว่ามีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยครับแล้วก็มีค่อนข้างที่ราคาค่อนข้างถูกครับในสมัยนี้
5: ม
4: ี
5: ส
4: ิน ค้าแล้วก็รวมถึงรสชาติอะไรประมาณนี้ครับ
3: หาง่ายด้วยอันนี้คนจะต้องฝากผู้ใหญ่นะฟังแล้วก็น่าตกใจนะคือบุหรี่ไฟฟ้ามันคือผิดกฎหมายใช่ไหมพวกเราก็รู้กันใช่ปะห้ามจำหน่ายได้ไหมใช่ปะ
4: จำหน่าย
3: ใครมีครอบครองถูกจับปะใช่ปะ
4: มี
3: ใครมีครอบครองถูกจับใครสูบก็ถูกจับเอ๊ะแล้วทำไมหาได้ง่ายอันนี้ก็คงจะต้องเป็นอันนี้คือเป็นคำถามที่สงสัยนะทั้งในรายการแล้วก็ทั้งเด็กๆใช่ปะอันนี้คือสิ่งสะท้อนออกมาว่ามันหาได้ง่ายมากดังนั้นอาจจะต้องมาแล้วมุมนี้นะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคิดว่าเราจะแก้ปัญหาตรงไหนได้บ้างครับ
4: ในตรงนี้นะคร
3: ับ
4: เราอาจจะศึกษาก่อนครับว่าเด็กที่มาสูบตรงนี้ครับเขามีความขาดแคลนตรงไหนไหมเพราะว่าถ้าเด็กไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทำในส่วนตรงนี้หรือว่าไปสูบในของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะต้องมีแรงจูงใจอย่างนึงครับที่ทำให้เด็กอาจจะเป็นปัจจัยนึงครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของเพื่อนครับที่อาจจะชักชวนกันให้ไปสูบอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเป็นปัญหาของครอบครัวที่ยังติดสารเสพติดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทำให้เด็กได้เรียนแบบผู้ใหญ่ครับซึ่งผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะแบบยังสูบช่วงบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ใช่ครับ
3: ครับก็เป็นหลายปัจจัยเนาะอย่างที่การ์ตูนบอกไปก็ตามเพื่อนบ้างหรือจะครอบครัวเขาสูบอยู่แล้วนะมันก็หาง่ายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปัจจัยหลักๆนะครับแต่ทั้งหมดนี้อย่างที่บอกครับว่าก็คงจะต้องมีเวทีมีกิจกรรมให้น้องๆได้ทำกิจกรรมกันผ่านเวทีของสภาเด็กและเยาวชนเนาะแต่น้อยเนี่ยได้มีกิจกรรมที่ได้แบบเริ่มบุหรี่บ้างนั่นก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนเรื่องของการศึกษาครับที่บอกว่าระบบการหลุดการศึกษานี้สภาเด็กและเยาวชนเองเราจะมีบทบาทอะไรบ้างครับ
4: ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือการศึกษาแน่นอนครับว่าเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วครับแล้วก็มีในส่วนเชื่อเหลือตรงนี้ก็คืออยากจะประสานให้กับผู้ใหญ่อยากให้สภาเด็กและเยาวชนในทุกๆจังหวัดนะครับประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหรือว่าปลัดอำเภออะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้สังเกตการเด็กในตำบลของท่านในพื้นที่ของท่านที่ดีมากขึ้นครับในปัจจุบันนะครับการแก้ปัญหามันก็มีอยู่หลายอย่างครับซึ่งในแต่ละมูลนิธินะครับก็ได้ออกมาเป็นจิตอาสาสนับสนุนค่าเทอมเด็กเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของสนับสนุนการเงินอะไรประมาณนี
3: ้ครับมีหลายองค์กรเลยเนาะ
4: ใช่ครับก็อยากให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นตัวกลางที่สื่อสารดีที่สุดในพื้นที่เด็กของท่านมากในพื้นที่ของท่านดีมากที่สุดครับ
3: นะผู้ใหญ่บ้านก็เป็นสายปกครองเนาะก็อยู่ฝั่งทางของกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อยจะรู้ลูกบ้านเนาะเออนี่จริงด้วยการ์ตูนผู้ใหญ่บ้านจะรู้หมดเลยว่าคนนี้เป็นลูกใครเป็นหลานใครเรียนหนังสือหรือไม่เพราะอยู่ในชุมชนนะอย่างน้อยเนี่ยก็ผู้ใหญ่บ้านนะก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่บ้าน ช่วยดูแลแล้วก็อาจจะเชื่อมกับทางสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละตำบลตอนนี้ของนครนายกเรามีกี่ตำบลนะสภาเด็กและเยาวชนมีกี่แห่งครับ
4: มีทั้งหมด4อำเภอครับรวมๆเลยนะครับประมาณ40ตำบลครับผม
3: นะแล้วก็จะมีกลไกจากนี้ไปสภาเด็กและเยาวชนเนาะจะมีคณะบริหารด้วยใช่ไหมครับในของแต่ละตำบลซึ่งอันนี้อาจจะไปช่วยกันตามหาสแกนหาเพื่อนๆที่หลุดจากระบบการศึกษาและอาจจะสรุปเข้ามาอีกทีนึงจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาพี่ต้อมมีโอกาสได้คุยกับทางกสศนะกองทุนสุขภาพทางการศึกษาซึ่งตอนนี้เขากำลังตามหาน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาด้วยนะที่หลุดออกไปเลยนะแล้วมีเขาเรียกว่าสามารถเรียนออนไลน์ได้สามารถแล้วก็มีทุนการศึกษาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องสภาเด็กเยาวชนอาจจะเชื่อมกันกับทางด้านกองทุนสุขภาพการศึกษานะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการอยู่ในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะได้เชื่อมกันก็เป็นโอกาสดีที่แต่งทำงานกันนะครับอันนี้ปัญหาที่3ครับเรื่องของภัยออนไลน์แล้วก็กลุ่มวิชาชีพอันนี้ทางสภาเด็กเราจะดำเนินการยังไงต่อครับ
4: เราก็จะมีค่ายพัฒนาเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ครับซึ่งค่ายนี้ก็จะเป็นรวมถึงกับค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนด้วยครับซึ่งค่ายจะมีระยะเวลาการดำเนินงาน3วัน2คืนครับสถานที่เราก็มีการจัดประชุมกันก่อนครับว่าเราจะจัดสถานที่ตรงไหนครับแต่ว่าค่ายเนี่ยครับเราก็จะได้เชิญพิธีกรที่ถนัดที่ชำนาญในความรู้ตรงนั้นนะครับมาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนครับแล้วก็รวมถึงกับเราจะได้พัฒนาในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนของเราด้วยครับจะได้ทีมที่เข้มแข็งมากขึ้นครับ
3: นะก็จะมีโครงการกิจกรรมที่จะต้องทำต่อเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการดำเนินงานจากปัญหาเนาะนี่คือปัญหาที่เจอกันในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกคราวนี้ในส่วนของการจากนี้ไปนะการบริหารของสภาเด็กของการ์ตูนเองเนี่ยเรามองขับเคลื่อนกันยังไงต่อครับจากนี้ไป
4: แล้วก็มีการได้จัดโครงการนะครับโดยแต่ละในปี2519ครับเราได้ดำเนินการจัดประมาณ8โครงการครับซึ่งภายใน8โครงการนี้เราได้กระจายในพื้นที่เช่นในอำเภอครับโครงการอย่างน้อยโครงการละ2อำเภอครับ
3: ครับ
4: คือโครงการหนึ่ง2อำเภอครับประมาณนี้อาจจะรวมถึงกับที่เราจะต้องจัดนอกรอบอีกอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ3เรื่องที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของขายแทนทุนทรัพย์แล้วก็ในเรื่องของภัยออนไลน์ครับซึ่งปัญหาตรงเนี้ยครับเราต้องดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมอยากให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของผมครับก็คือแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับเป็นคนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมครับที่ไม่ขาดไม่ขาดเหลืออะไรครับเพราะเราจะได้เข้าไปช่วยส่งเสริมในส่วนที่เขายังขาดหายตรงนั้นออกไปคร
3: ับ นี่คือความตั้งใจของการ์ตูนนะครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกนะครับที่ตอนนี้ก็รับตำแหน่งอยู่เป็นทางการแล้วก็จากนี้ไปก็เดินหน้าเต็มที่ซึ่งต้องบอกครับว่าน้องๆเหล่านี้เป็นอาสาสมัครนะครับผมเป็นคนฟังครับไม่มีเงินเดือนนะเป็นอาสาสมัครนะแล้วตอนนี้รับตำแหน่งสองฝั่งนะนายกองค์การด้วยแล้วก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกด้วยอย่างนี้ครับแบ่งเวลาจัดสรรยังไงไหนก็เรียนด้วย
4: ใน
3: ครับ
4: ช่วงเสาร์อาทิตย์อะครับจะผมจะไม่มีการเรียนการสอนใช่ไหมครับผมก็จะใช้ในช่วงเสาร์อาทิตย์อะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้มาจัดประชุมอะครับของสภาเด็กอะครับว่าในปี2519เนี่ยครับเราจะจัดกิจกรรมตรงไหนเพิ่มไหมเราจะพัฒนากลุ่มเด็กตรงเพิ่มไหมหรือว่าเราเจอปัญหาที่อะไรที่ใหม่กว่านี้ไหมที่เราในพื้นที่ของแต่ละบุคคลนะครับก็คือเราก็จะได้นำมาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับปัญหายังมีอีกเยอะมากๆครับแค่เรายังเข้าไม่ถึงจุดๆนั้นครับ
3: เดี๋ยวเรามีการทำงานแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็มีตัวแทนเครือข่ายก็จะมีปัญหาก็จะเห็นปัญหาแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาได้นะครับก็ในส่วนของสภาเด็กเยาวชนเองเขามีสโลแกนคือเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนใช่ไหมตรงส่วนนี้เนี่ยพอก่อนที่การ์ตูนจะเข้ามาสภาเด็กอ่ะก็จะเห็นสโลแกนนี้อยู่แล้วใช่ไหมพอมาเป็นประธานสภาแล้วคิดว่าเป็นยังไงครับสโลแกนนี้เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนในพื้นที่นครนายกเองเนี่ยเป็นอย่างที่พูดไหมแก่สโลแกนนี้ไหม
4: สำหรับผมนะครับผมก็ในความ mindset ของผมนะครับผมเห็นด้วยมากๆครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้ครับก็คือ อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้นอาจจะเสนอในการทำโครงการตรงนี้แล้วก็นำมาแก้ไขครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่จะเป็นจิตอาสาอะไรประมาณนี้ครับในการที่จะเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอะไรประมาณนี้ครับ
3: ก็คือเป็นพื้นที่ให้เด็กคิดนะแล้วก็เด็กทำด้วยแล้วก็นำแล้วก็ผู้ใหญ่หนุนตอนนี้องค์กรอื่นๆมาหนุนได้ไหมหรือว่าเฉพาะบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างเดียวตอนนี
4: ้ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านพักเด็กและเยาวชนครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ครับองค์กรอื่นๆพร้อมนะฮะอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ทางประธานสภาพร้อมแล้วในพื้นที่นครนายกนะภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กได้เลยใช่ไหม
4: ได้ครับสนับสนุนได้เลยครับ
3: นะมีโครงการแบบในฝันไหมอยากทำจริงๆเนี่ยอันเนี้ยแบบคือไม่ใช่เฉพาะโครงการพัฒนาศักยภาพที่เราคุยกันสักครู่นะที่แบบเนี้ยอยากจะให้เกิดขึ้นในพื้นที่นครนายกเลย
4: เป็นโครงการนึงครับเกี่ยวกับโครงการพัฒนากลไกการป้องกันเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดครับผ
3: ม
4: ซึ่งในโครงการนี้ผมเลยเห็นสำคัญว่าปัญหายาเสพติดในทุกวันนี้ครับมันเริ่มร้ายแรงมากขึ้นทุกวันครับแล้วเราก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดครับเพราะว่ายาเสพติดนะครับมันแพร่ระบาดได้ง่ายมากๆครับทั้งในกลุ่มครอบครัวในสังคมแล้วก็ในเพื่อนๆนะครับ
3: ประมาณนี้อันนี้ก็จะต้องไปเชื่อมกับทางปปส.เนาะขนาดปปส.ยังปปส.ในพื้นที่
4: กำลังติดต่อหน่วยงานครับ
3: เดี๋ยวต้องฝากทางปปส.ด้วยนะเพราะท่านผู้อำนวยการเขตเนี่ยสำนักงานปปส.ของจังหวัดนครนายกนะเดี๋ยวก็คงจะได้ทำงานร่วมกันสภาเดชชนก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนกันไปนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของอันนี้คือป้ายแดงเนาะเดี๋ยวเราจะต้องทำงานกันสักประมาณสักหนึ่งปีหรือว่า6เดือนเราจะมาคุยกันอีกรอบนึงนะอาจจะเป็นอีก1ปีนะปีหน้าเนาะการ์ตูนนะครบรอบ1ปีอีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันแต่ในฐานะที่การ์ตูนเป็นเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็เป็นประธานสภาเด็กด้วยเป็นนายกองค์การด้วยนะครับอยากฟังเสียงนี้นะในฐานะเสียงเด็กและเยาวชนให้ส่งเสียงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านแล้วคุณอาวะคุณอาอนุทินนะกันนะเป
4: ็
3: นนายกนะครับอยากจะฝากนโยบายด้านไหนครับอยากให้ท่านนายกดำเนินการเรื่องปัญหาคือว่านโยบายด้านเด็กและเยาวชนนะครับที่ควรที่จะทำก่อนครับใช่ครับ
4: ในฐานะตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกนะครับผมก็อยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าเด็กและเยาวชนนะครับก็คือกำลังของประเทศในการพัฒนาประเทศอยากให้ภาครัฐสนับสนุนนะครับอยากให้สร้างโอกาสให้เด็กมากขึ้นครับเพราะว่าปัญหาที่ผมเจอครับที่เป็นปัญหาภายในพื้นที่จังหวัดนครนายกเลยนะครับก็คือเป็นปัญหาเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากที่สุดอยากให้ท่านนะครับได้ดูแลในส่วนของเรื่องตรงนี้ครับอยากให้มีส่วนร่วมครับในการที่จัดสรรงบประมาณมาในส่วนของตรงนี้บ้างครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยครับมูลนิธิหลายมูลนิธิครับก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่มอบเงินส่งเสริมตรงนี้ในการที่เด็กขาดแคลนทุนทรัพย์อะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาไปแล้วครับมันเขาเรียกว่าติดต่อได้ยากมากๆสิ่งที่จะติดต่อได้ก็คือทางผู้ใหญ่บ้านครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านจะรู้ว่าเด็กบ้านเนี้ยครับยังขาดแคลนทุนทรัพย์ตรงไหนยังขาดแคลนยังต้องการความช่วยเหลือตรงไหนไหมยังอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าอยากให้พัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับก็คืออยากฝากให้ถึงนายกรัฐมนตรีครับว่าอยากให้แก้ไขในปัญหาตรงนี้ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
3: กลับมาก็เป็นเสียงจากเด็กและเยาวชนตัวแทนจากจังหวัดนครนายกนะครับและก็ในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนซึ่งก็ฝากถึงท่านรัฐมนตรีนะครับก็ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่บ้านนะเพราะท่านนายรัฐมนตรีนั่งอยู่ตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ดูแลผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับดังนั้นอาจจะเป็นนโยบายเสียงนี้จะไปถึงท่านแล้วก็เดี๋ยวคงมีโอกาสทางกระทรวงเองก็มีโอกาสอยู่แล้วครับที่จะเจอท่านรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะครับในฐานะเป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเนาะที่จะต้องเข้าไปการประชุมต่างๆในอนาคตนะครับถ้าน้องๆเพื่อนๆที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกมีช่องทางไหนบ้างครับที่จะติดต่อกับทางสภาเด็กครับ
4: สามารถติดต่อข่าวสารได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์เพจสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกได้เลยครับผม
3: ก็ขอขอบเพจนะเพจ
4: ข่าวสารแอปเดตข่าวสารเรื่อยๆครับ
3: ครับเพจเนาะก็เข้าไปที่เพจได้เลยนะครับก็ประสานได้เลยนะก็ไปดูกิจกรรมได้นะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมสนับสนุนสภาเด็กเยาวชนนครนายกนะครับก็สามารถจะเข้าไปที่เพจนะFacebook แฟนเพจสภาเด็กเยาวชนจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องการ์ตูนครับพดุงกิจนะครับประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดนครนายกครับที่เราพูดคุยกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับนะน้องการ์ตูนนะครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกครับก็เป็นประธานป้ายแดงนะครับก็มีความตั้งใจในการทำงานเป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งนะครับโอเคก็น่ารักมากเลยน่าเด็กๆเหล่านี้นะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะมาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนของเยาวชนแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่พร้อมจะทำงานเพื่อสังคมนะครับนี่คือสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดครับก็รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับเราก็จะร่วมพูดคุยกับน้องๆที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดครับมาร่วมพูดคุยกันว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่มีลูกหลานอยากจะให้ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับท่านสามารถที่จะเชื่อมไปยังท่านทางอบต.ได้เลยนะครับก็จะมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลสภาเด็กชนอำเภอและก็เป็นจังหวัดนะครับนี่สามารถให้น้องๆลูกหลานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน

อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.

0: วประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเมื่อจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอรหันตรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นทรงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับวันนี้มาเตือนภัยกันนะครับช่วงของฟุตบอลโลกอาชญากรรมไซเบอร์จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็ทางด้านของตำรวจไซเบอร์ก็ฝากนะครับเตือนพี่น้องประชาชนครับว่าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็จะพบกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์มักจะใช้โอกาสนี้ครับหลอกประชาชนโดยมี4กลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังนะครับ1ก็จะมีพนันออนไลน์นะพนันบอลออนไลน์นะครับก็จะชวนลงทุนเล่นพนันนะครับชวนนะเล่นพนันออนไลน์นะครับสุดท้ายระบบก็ล็อกนะให้เสียเงินนะครับแล้วก็ปิดเว็บหนีนะพอจ่ายเงินแล้วก็ปิดเว็บหนีเลยนะครับอันนี้ต้องระวังกันนะครับสำหรับพนันบอลออนไลน์นะครับ2ครับเพจปลอมขายเสื้อบอลครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นพนันนะแต่ว่าอาจจะได้เสื้อนะเสื้อบอล นะแบบลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับเป็นเพจปลอมนะครับขายเสื้อบอล นำรูปสินค้าลิขสิทธิ์แท้มาโพสต์ครับตั้งราคาถูกเกินจริงพอโอนเงินไปแล้วก็ปิดหนีนะปิดหนีไปเลยนะครับก็เสียเงินฟรีนะฮะต้องระวังกันนะครับ3เว็บดูบอลเถื่อนครับหลายคนก็อยากจะดูฟุตบอลนะก็ปรากฏว่ามีลิงก์สตรีมมิ่งฟรีนะผิดกฎหมายซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมักแฝงนะก็คือเรียกมันแหละมันแวร์นะหรือว่าตัวดักจับรหัสผ่านของเรานะครับตัวนี้นะก็จะไปหลอกให้เราลงทะเบียนไปนะครับแล้วก็เอารหัสผ่านและข้อมูลคอมพิวเตอร์เรานะรวมถึงมือถือเราด้วยนะครับต้องระวังนะครับในส่วนของเว็บดูบอลเถื่อนนะครับและ4ลิงก์นะชิงโชคปลอมครับมีการส่ง SMS หลอกนะว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล

ใหญ่นะเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เอาข้อมูลนะครับส่งไปต่ออย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับนี่ก็คือ4กลโกงนะกลยุทธ์นะของกลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับก็มาเตือนภัยกันนะใครที่นะถูกชวนไปออนไลน์นะต้องดูให้ดีนะครับส่วนใหญ่ในที่บอกครับว่าพอเราโอนเงินไปแล้วเนี่ยก็เสียเงินฟรีเลยนะครับหลายคดีนะครับหลายคดีก็ประมาณถ้า 100% นะครับก็จะได้เงินคืนประมาณ 1-2% เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเงินที่โอนออกไปยังกลุ่มมิจฉาชีพแล้วหมดเลยครับคือยากที่จะได้มาซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสูญเสียเงินไปหลายหมื่นล้านเลยนะครับคนไทยนะหลายหมื่นล้านครับที่นะถูกหลอกกันไปนะครับเนี่ยก็ต้องฝากกันไว้นะครับในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดศูนย์ CM Force เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงยกระดับการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดศูนย์ CM Forceเป็นการดำเนินงานติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการใช้ระบบกล้อง CCTV และระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต4เมตร80เซนติเมตรทั้งคันดินน้ำปิงและผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมถึงเร่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและลำเหมืองต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้กลับเข้ามาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกและกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงโทร0839053186หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทร0532344444รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุได้ที่ทรัพย์ฟองดูเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไ

ก่อนที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ